0: 90วัน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย
2: คือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ให้เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน
1: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
3: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
1: ขณะที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิจปาโลรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจร่วมและส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห่วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 222,000 ตันขณะที่ข้อมูลณวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า 1,100,000 ตันมูลค่ากว่า127,000 ล้านบาทเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาตลาดและรายได้เกษตรกรโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกและการขนส่งทั้งการเปิดทางหน้าด่านการใช้เส้นทางรถไฟและด่านหนองคายพร้อมเร่งทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผลผลิตระบายได้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลขณะเดียวกันจะจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคาได้อย่างใกล้ชิดสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินควบคู่กับแนวทาง Zero Waste โดยนำของเหลือเช่นเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อป้องกันปัญหาอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณ ณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต็อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้
1: นายเกเอลกีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดำของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจต
0: ตนาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90ต่อ6เสียงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2-0โดยได้ประตูจากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B มาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม3-1เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี3-1เซต19-25 25-20 25-1725-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกียทีนิดเป็น WTA 1000 National Bank Open ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปชนะเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ2-1เซต6-3 5-7 และ6-4มาครอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิตมือวางอันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาคแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกแม่สุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพลพักประโพทังจากทีมเชียงคานมอทบอ28เวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11 ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
11: 1นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่2ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาศรีมาศอ่าน
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกเชิญติดตามรับฟังครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
19: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องปัญหาของโลกซึ่งเป็นภาพรวมว่าโลกเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีสิ่งที่เรากำลังจะประสบคืออะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของโลกใบนี้วันนี้โลกได้เดินทางมาสู่วิกฤตซึ่งวิกฤตเหล่านี้มันก็เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นแหละครับมีรองประธานาธิบดีอเมริกาชื่ออัลกอร์เขาเคยทำสารคดีเรื่องหนึ่งเรื่องโลกร้อนโดยที่เขาไปเอาข้อมูลจากที่นักสำรวจที่ไปสำรวจเรียกว่าธารน้ำแข็งของโลกซึ่งธารน้ำแข็งของโลกมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นมาเป็นหมื่นๆปีเกิดจากการทับถมของหิมะที่ตกมาในแต่ละปีแต่ละปีมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นชั้นๆแหละครับชั้นต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่เรามีนะครับการนำเรื่องของน้ำมันบนโลกใบนี้มาใช้นั้นมันก็เริ่มมีการปล่อยออกเป็นควันเข้าไปในบรรยากาศและเมื่อควันเหล่านั้นหลุดเข้าไปในบรรยากาศมันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปถึงตรงที่ไหนเวลาฝนตกมาก็จะถูกน้ำฝนล่ะครับชะลงมาและเมื่อไปถึงตรงไหนที่เป็นหิมะหิมะตรงนั้นก็ชะลงมาเท่ากับว่าควันนั้นผสมกับหิมะก็ตกลงมาเป็นชั้นๆปีนึงก็ชั้นนึงปีนึงก็ชั้นนึงนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ไปเจาะนะครับว่าอยากจะเช็คดูใช่ไหมว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นมาตั้งกับเมื่อไหร่เขาก็ไปเจาะลงไปเจาะลงลึกลงไปละครับไปถึงชั้นที่ถือว่าไม่มีนะฮะขมเหลาหรือควันก็เป็นน้ำแข็งสะอาดสะอาดตรงนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่านับย้อนหลังมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาของบรรยากาศของเราสกปรกเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วที่จริงนั้นมันมีมาก่อนนั้นซะด้วยซ้ำไปเพราะมนุษย์นั้นใช้ถ่านหินแต่ตรงน้ำมันนี่แหละครับที่ทำให้ไอ้ความสกปรกมันมากขึ้นมนุษย์ไม่ใช้ไม้เพราะว่าไม้ต้องไปตัดหาแล้วไม้มันก็เป็นเรียกว่าพื้นที่ใช้เยอะเขาก็ไปเจอถ่านหินถ่านหินนั้นเอาเข้ามาเก็บไว้ในโกดังหรือเก็บไว้อยู่ในห้องครัวพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไฟก็หนไฟก็แรงฉะนั้นมนุษย์นั้นรู้จักใช้ถ่านหินถ่านหินก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่ส่งควันออกจากถ่านหินเข้าไปสู่ในบรรยากาศโลกโลกเราก็ได้รับผลกระทบนะครับจากสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นควันของถ่านหินหรือที่เขาเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับฉะนั้นตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีนะฮะบรรยากาศของเราที่ขุ่นมัวแล้วมีนะฮะบรรยากาศที่ไม่สะอาดแต่จะมาเริ่มเอาหนักนะฮะมากก็คือตอนที่เรามีนะครับเรื่องของน้ำมันเพราะน้ำมันนั้นเมื่อเราค้นพบน้ำมันแล้วเราสามารถเอาน้ำมันมาใช้ในอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้การเติบโตของการใช้น้ำมันก็ขยายตัวอย่างมากมายอย่างมหาศาลนั่นแหละครับก็เป็นช่วงมาร้อยกว่าปีที่สีของน้ำแข็งในถ่านน้ำแข็งนั้นเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีจนปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันสกปรกแล้วนั่นแหละครับเป็นส่วนที่ทำให้โลกเราเกิดปัญหาเรียกว่ามลพิษนำไปสู่การมีปัญหาเรื่องโลกร้อนเราเดี๋ยวไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับสวัสดีครับ
4: กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังตั้งเป้าลดพื้นที่การระบาดลงให้ได้ร้อยละ30ภายในปีนี้เพื่อเสริมความมั่นคงรายได้และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
20: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชสำคัญคือโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาตามลำดับทั้งให้ความรู้ในการดูแลการจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทานโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังดีขึ้นต่อเนื่องปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดเป้าหมายเชิงรุกจะลดพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ได้ร้อยละ30เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดทนทานต่อโรคและเหมาะสมกับพื้นที่โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมการบริหารจัดการท่อนพันธุ์คุณภาพและส่งต่อถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึงรวมถึงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อชี้เป้าจุดระบาดอย่างแม่นยำ
21: ปีนี้เราจะลดพื้นที่เรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังลง 30% ถามว่าเราทำอย่างไรนะคะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์เราจะใช้พันธุ์ข้างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่1 2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งทางสมาคมต่างๆในการที่เราร่วมกันในการที่จะหาท่อนพันธุ์มาสนับสนุนนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้แจกท่อนพันธุ์ในส่วนของที่1 2 3ให้กับทางจังหวัดให้เกษตรกรได้ไปปลูกเป็นการที่จะทำในเรื่องของการให้น้ำดีได้น้ำเสียนะคะโดยที่เราจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
20: นอกจากการดำเนินการในเชิงพื้นที่แล้วอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำว่ายังได้นำเทคโนโลยีระบบติดตามและการพยากรณ์โรคมาใช้โดยวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลย้อนหลังกว่า30ปีเพื่อประเมินทิศทางการระบาดและวางแผนป้องกันในพื้นที่เสี่ยงสูงล่วงหน้าผลการดำเนินการที่ผ่านมาส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคพืชได้รับความเสียหายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาร่วมแก้ปัญหาโรคระบาดพืชในพื้นที่การเกษตรในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเพิ่มปริมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและการจัดการแปลงอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคใบด่างกลับมาสร้างความเสียหายซ้ำในแปลงเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
22: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
23: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
22: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
23: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
24: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
25: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
24: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
26: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
27: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในจังหวัดสงขลาหลังหลายร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
28: ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบ มาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายจากภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าในชุมชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนางสาวประกายมาทรงมะลิผู้ประกอบการร้านโหนดศิลป์จำหน่ายของชำร่วยและของเที่ยวระลึกกล่าวว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสินค้าของร้านส่วนใหญ่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันทำให้ลูกค้าบางส่วนต้องใช้เวลาตัดสินใจก่อนซื้อแต่เมื่อมีโครงการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกลับช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
1: ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยปรากฏว่าผลกระแสตอบรับในเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้นจริงๆมากกว่า 100% เลยด้วยความที่ยอดขายตัวสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นหลักร้อยถึงหลักพันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้

0: งสัญญาณที่น่าสนใจคือการมีลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้สิทธิ์มากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไม่ได้เพียงช่วยเพิ่มยอดขายแต่ยังเปิดโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างฐานลูกค้าในระยะต่อไปจากเสียงของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาจึงสะท้อนภาพเดียวกันว่าเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อและมีแรงจูงใจในการจับจ่ายมากขึ้นเม็ดเงินก็สามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่ร้านค้าในท้องถิ่นไทยช่วยไทยพลัส60-40จึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางการค้าและเติมความคึกคักให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยมีร้านค้ารายย่อยและประชาชนในชุมชนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับระบบการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยใหม่เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและตรวจสอบความโปร่งใสได้ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: จากกรณีที่นางสาวณภัทรวราศิลป์หรือโตเกียวเกิร์ลอดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยก่อเหตุทุจริตในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตประเภทเกม ROV ทีมหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยผลการสอบสวนพบว่าการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬาส่งผลให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้มีความรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมสมาคมได้ปรับรูปแบบการคัดเลือกเป็นระบบออฟไลน์โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกภายในสตูดิโอของสมาคมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได
3: ้ e-sport มันก็เป็นเรื่องที่ต้องลงดีเทลกันเยอะแพลตฟอร์มเช่นมือถืออย่างเงี้ยหรือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็มีช่องโหว่ในเรื่องของการออนไลน์เราก็เลยยกเลิกหมดเลยครับไม่มีการออนไลน์ควอลิฟายอีกต่อไปออฟไลน์อย่างเดียวเท่านั้นต้องให้เอาแรงกิ้งนั่นหมายความว่าให้อำนาจนายกชี้เลยว่าเอาใครคือหมายความว่าดุลพินิจของนายกสมาคมเนี่ยคือพิสูจน์แล้วว่าทีมงานรวบรวมมาหมดเลยว่าใครมีฐานข้อมูลแบบไหนแล้วเราก็เลือกตาม
2: นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายของทีมอีสปอร์ตในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าสมาคมได้กำหนดเป้าหมายร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้ที่1เหรียญทองอย่างไรก็ตามจากการแข่งขันทั้งหมด11ชนิดเกมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม7ชนิดเกมและเชื่อมั่นว่าทีมไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าได้ถึง2เหรียญทองโดยเฉพาะในเกม e-football และ PUBG
3: เราจะต้องแย่งที่3กันกับเกาหลีซึ่งไม่หมูถ้าจะทำตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ทองถ้าจะอยู่ที่3หรือที่4เนี่ยนะครับแต่ถ้า1เหรียญทองเนี่ยผมว่าค่อนข้างแน่ๆเลยว่าจะต้องเป็นที่4แล้วเราก็ดูจากรายชื่อเกมที่เราสามารถที่จะต่อสู้เขาได้เนี่ยเราคิดว่าเรามีลุ้น2ทองแต่ผมรับปากกกท.ไว้ว่า1เหรียญทองอีฟุตบอลครับจีนี่ก็มีลุ้น
2: จากเหตุการณ์ทุจริตในมหกรรมกีฬาซีเกมถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของวงการอีสปอร์ตไทยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นขณะที่บทพิสูจน์สำคัญกำลังรออยู่บนเวทีกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้แฟนกีฬาไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพอีสปอร์ตไทยให้ก้าวสู่เป้าหมายและประกาศศักดาบนเวทีเอเชียปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ติดตามจากรายงานค่ะ
4: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสนอง

0: พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้ของศูนย์ให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานมุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
1: เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงได้ทรงดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานของพระบิดาและพระมารดาพี่น้องประชาชนที่มาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้มีความสุขได้มีแหล่งท่องเที่ยวและได้ความรู้กลับบ้านไป
0: ภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้จริงของศูนย์ทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขและนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภายในศูนย์ทั้ง13หน่วยงานไฮไลท์สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์ดินปลูกอนาคตด้วยศาสตร์พระราชาโดยงานส่งเสริมการเกษตรการเสวนาหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น5หลักสูตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งความรู้แนวทางประกอบอาชีพและเห็นตัวอย่างการพัฒนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยนางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกล่าวว่างานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ไปสู่ประชาชนโดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
2: สิ่งที่เรายังคงไว้ในปีนี้คือในเรื่องของการจัดนิทรรศการค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดงานแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดเสวนาในเรื่องของการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรจัดอบรมระยะสั้นนะคะ
0: ทั้งนี้จังหวัดตราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2519ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: จังหวัดสุรินทร์ต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้มีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง600ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมมัดหมี่3ตะกอจำนวนกว่า400ผืนรองลงมาเป็นผ้าไหมมัดหมี่2ตะกอผ้าเทคนิคผสมพื้นเมืองผ้าเทคนิคสร้างสรรค์และงานหัตถกรรมประเภทต่างๆเป้าหมายสำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้ช่างทอและผู้ประกอบการโอท็อปได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พร้อมคัดเลือกผลงานต้นแบบเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์มีลายผ้าผ่านเข้ารับรางวัลหลายรางวัลรอบปีนี้จึงมีผู้ส่งผลงานจำนวนมาก
5: ในจำนวน600กว่ารายการที่ส่งมาเมื่อผ่านเกณฑ์พื้นฐานก็จะถูกรองไปในระดับภาคทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของผืนผ้าและก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับที่ท่านได้นำลายพระราชทานไปเรียนรู้ไปทอไปย้อมสีแล้วก็ทอมาจนเป็นผืนผ้าที่สวยงาม
4: ขณะเดียวกันผ้าไหมสุรินทร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอการออกแบบไปจนถึงการจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนจำนวนมากด้านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยประธานกลุ่มผ้ายกทองจันโสมาจังหวัดสุรินทร์ได้บอกเล่าถึงการทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่สั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน
6: ชาวสุรินทร์เนี่ย จะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูง
4: นี่คือเสน่ห์ของผ้าไหมสุรินทร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมหรือกี่ทอผ้าแต่เกิดจากองค์ความรู้หลายด้านทั้งการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปกรรมโดยเฉพาะการย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่การประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีตัดสินผลงานแต่เป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนเดินหน้าต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะทุกผืนไม่ได้ถักทอเพียงเส้นไหมแต่ถักทอด้วยภูมิปัญญาอัตลักษณ์และเรื่องราวของคนสุรินทร์ที่พร้อมก้าวจากชุมชนสู่เวทีโลกกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมาภาพจะบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาลิสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่รับฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมความย่อในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงบุคคลผู้ทำบาปด้วยเหตุ5ประการและบุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุ5ประการความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกูตาคาลสาลาป่ามหาวันใกล้นครเวสาลีครั้งนั้นกษัตริย์ลิชวีนามว่ามหาลิได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปธรรม5ประการคือ 1. โลภะความโลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 2.โทสะความโกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 3. โมหะความหลงผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 4. อโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปเจ้ามหาลิทูลถามอีกว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือ 1. อโลภะความไม่โลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 2. อโทสะความไม่โกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 4. โยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัย แห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมีอโลภะความไม่โลภเป็นต้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญถ้าทำสิบประการนี้ไม่พึงมีในโลกความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติเรียบร้อยก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เพราะธรรมสิบประการนี้มีพร้อมอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติไม่เรียบร้อยและความประพฤติเรียบร้อยความต่างกันแห่งธรรมและความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏในโลกนี้ความจริงโลภะความโลภเป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่เมื่อใดความโลภเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้ความโลภปรากฏเห็นได้ด้วยการกระทำของบุคคลผู้มีใจเกิดความโลภซึ่งมีลักษณะอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังคนที่เกิดความโลภจึงมีการแสวงหาเมื่อไม่ได้มาโดยสุจริตก็คิดหาอุบายทำทุจริตผิดศีลผิดคุณธรรมทำให้สังคมส่วนรวมสับสนวุ่นวายโดยที่ผู้กระทำไม่ได้คิดเลยว่าภายหลังภัยจะมาถึงตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนใจคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวเรียกว่าหลงผิดตั้งใจไว้ผิดซึ่งมีความโลภเป็นต้นเป็นต้นเหตุเกิดส่วนความเป็นไปแห่งความโลภเกิดจากบุคคลเห็นสิ่งของแล้วเกิดความชอบใจเห็นเขามีเราไม่มีมีการเปรียบเทียบเขากับเราจึงเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความชอบใจมากขึ้นก็เกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเกิดความหลงผิดไม่มีปัญญาพิจารณาถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์โทสะความโกรธบุคคลกระทบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความโกรธในใจแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายวอดวายถึงความตายได้ความเป็นไปของความโกรธเกิดจากแรงกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนบ้างทำให้จิตเกิดความไม่ชอบใจหรือเห็นผู้อื่นมาทำกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนรักตนชอบใจแล้วเกิดความไม่ชอบใจที่เขามาทำสิ่งที่เราชอบใจจึงเกิดความโกรธขึ้นโมหะความหลงคือความไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าจึงยึดถือเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเรียกว่าอัตตาจิตที่เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขานี้ทำให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรักความโกรธความโลภอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบข้อนี้สำคัญมากเพราะการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงรวมถึงทำให้มีความเห็นผิด ถ้ามีคำถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะละเอียดรอบคอบตอบว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาก็มีศีลและคุณธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประกอบด้วยอคติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสิ่งที่เราทำเราพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เทียบเคียงกับศีลและคุณธรรมได้แต่มีบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเช่นการรับประทานอาหารบุคคลที่มีเงินมากซื้ออาหารมาจำนวนมากรับประทานเหลือเสียเงินเป็นอันมากเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้ไปเอาของใครมาเรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่สันโดษควรที่จะประหยัดใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็นแล้วนำส่วนที่เหลือไปทำกุศลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนและสังคมแม้แต่เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้สอยถ้าเราหาซื้อมาด้วยทรัพย์ของเราเองถึงจะมากเกินความจำเป็นก็เรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมะเพราะไม่รู้จักประมาณทั้งยังเป็นภาระที่จะต้องดูแลรักษาการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบนี้อาจเกิดมาจากการไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทำให้เป็นคนมีความเห็นผิดเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความเห็นผิดเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมได้โดยมากและถ้าเป็นความเห็นผิดที่ดิ่งก็ยากที่จะแก้ไขให้กลับเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้มีความเห็นชอบความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและความเห็นชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญเหตุแห่งการทำบาปมีความโลภเป็นต้นเหตุแห่งการทำบุญมีความไม่โลภเป็นต้นเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความเป็นไปแห่งการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบุญเข้าใจยากจะอธิบายความเป็นไปแห่งการทำบาปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจความเป็นไปแห่งการทำบาปเริ่มมาจากอุปาทานการยึดถือมี4อย่างคือกามุปาทานยึดถือความรักความใคร่ทิฏฐุปาทานยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่สีลัพพตุปาทานยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติของตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นตัวตนการยึดถือตัวตนเรียกว่ามีอัตตาบุคคลที่มีอัตตาสูงมักจะเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจสูงตามไปด้วยในขณะเห็นรูปสิ่งของฟังเสียงรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายและใจความชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์ความไม่ชอบใจเรียกว่าอนิทธารมณ์ความชอบใจและความไม่ชอบใจประกอบด้วยอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นที่ชอบใจก็จะเกิดความรัก ความใคร่ความโลภอยากได้ความอยากได้ทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหาที่ผิดศีลโดยการลักเป็นต้นเป็นการทำบาปเมื่อบุคคลกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนยึดถือก็เกิดความโกรธเหมือนคนอื่นมาทำกับบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำผิดศีลมีการเบียดเบียนเป็นต้นเป็นการกระทำบาปการกระทำนี้เริ่มมาจากยึดอัตตาแล้วก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นโมหะความหลงผิดหลงในสิ่งที่มิใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะมีความเห็นชอบเห็นอัตตาที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะโดยเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อไม่ยึดถืออัตตาภายในและไม่ยึดถือรูปเป็นต้นภายนอกเห็นเป็นอนัตตาความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความชอบใจและความไม่ชอบใจไม่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดยเห็นโทษของโลภะความโลภความโกรธความหลงผิดให้แจ่มแจ้งและเห็นอานิสงส์ของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงให้แจ่มแจ้งเช่นกันแล้วเจริญธรรมะตรงกันข้ามดุจไฟเมื่อเจอน้ำที่มากพอก็ดับคือเจริญสันโดษยินดีสิ่งของของตนมักน้อยใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นซึ่งเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับความโลภเจริญเมตตากรุณาเพื่อดับความโกรธเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและสนทนาธรรมเพื่อเปลื้องโมหะความหลงมีปัญญาพิจารณาธรรมะให้ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความเห็นชอบธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญทำทั้ง5ประการนี้ที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบถ้ามีธรรม2ข้อนี้ธรรมข้ออื่นๆก็จะเป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะถ้ามีความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนการเดินทางที่ถูกถ้ามีความเห็นผิดทุกอย่างก็จะผิดไปทั้งหมดเหมือนคนเดินทางผิดก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนุคหสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ธรรม5ประการคือ 1. ศีลสนับสนุนตามรักษาแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สุตะการเรียนรู้การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 3. ธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 4. สมาธิจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 5. วิปัสสนาความเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมเห็นอริยสัจสี่ความจริงทั้งสี่ประการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ธรรมห้าประการนี้อนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นธรรมข้อแรกในมรรค8มีความสำคัญมากถ้าเห็นชอบเห็นถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะชอบตามไปทั้งหมดถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความดำริก็ผิดวาจาก็ผิดทำการงานก็ผิดเลี้ยงชีวิตก็ผิดความพยายามก็ผิดสติก็ผิดความตั้งใจก็ผิดการจะแยกว่าอย่างไรเห็นผิดอย่างไรเห็นชอบจึงต้องมีธรรมะเป็นบรรทัดฐานโดยอันดับแรกต้องมีศีลเพื่อจะห้ามกายวาจามิให้ทำบาปจากนั้นก็มีสุตะการเรียนรู้ธรรมะการได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนยังไม่รู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากผู้อื่นนอกจากตำรายิ่งได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากพูดให้ฟังยิ่งมีประโยชน์ซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมะกับผู้รู้เป็นบัณฑิตเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังสอบสวนสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าเห็นว่าตรงกันก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันกับที่เราเข้าใจก็มีโอกาสปรับแก้ไขได้การเจริญสมาธิทำให้จิตออกห่างจากกิเลสหรือทำให้กิเลสสงบระงับการพิจารณาธรรมะด้วยจิตที่สงบจากกิเลสทำให้ปัญญาเห็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหรืออคติเป็นต้นหรือมีอุปาทานคอยควบคุมคอยชักนำจิตไปในทางที่เห็นผิดเพื่อให้ความนี้แจ่มแจ้งพึงยกตัวอย่างการปลูกต้นมะม่วงบุรุษคนหนึ่งตั้งใจปลูกต้นมะม่วงจึงขุดหลุมนำเมล็ดมะม่วงหวานมา เตรียมดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงลงในดินปักเขตไว้โดยรอบหลุมรดน้ำตามเวลาพรวนดินกำจัดวัชพืชออกตามเวลานำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามเวลาดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกไปตามกาลเวลาแล้วบำรุงต้นมะม่วงสัมมาทิฏฐิขั้นวิปัสสนาพึงเห็นดุจปุรุษปลูกเมล็ดมะม่วงหวานลงในดินที่เตรียมไว้การที่ศีลสนับสนุนสัมมาทิฏฐิพึงเห็นดุจการปักเขตไว้โดยรอบหลุมเพื่อรักษาต้นมะม่วงการที่สุตะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการรดน้ำต้นมะม่วงการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการพรวนดินกำจัดวัชพืชออกการที่สมถะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิด้วยการขจัดอันตรายของฌานและวิปัสสนาดูดการนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามกาลเวลาการที่วิปัสสนามีกำลังสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดูดการดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกตามเวลาความที่สัมมาทิฏฐิมีเหตุอันคุณมีศีลสุตะธรรมสากัจฉาสมาธิและวิปัสสนาเหล่านี้สนับสนุนแล้วเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิถึงมรรคแล้วอำนวยซึ่งเจโตวิมุตติเป็นผลและปัญญาวิมุตติเป็นผลเร็วพลันพึงเห็นดุจต้นมะม่วงอันบุรุษเริ่มแต่การปลูกเมล็ดมะม่วงปักเขตไว้โดยรอบรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชน้ำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงออกดึงใยแมงมุมออกบำรุงรักษาอยู่เป็นนิจการเช่นนี้ต้นมะม่วงจึงเจริญงอกงามแล้วให้ผลเร็วพลันบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสมความปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาNับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือผู้มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคลน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ 100,000 บาทรวมทั้งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้

0: กำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
1: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงแล้วก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษนี่สูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับพระองค์ท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยแม้ไมเซ็ตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆ นะครับท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่

ในพื้นที่เนี่ยให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมอีกต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
3: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
4: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่าน
5: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
6: จริงเหรอเขาทำยังไง
5: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
6: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
5: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
6: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: และในวันนี้การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพเซี่ยงไฮ้2เที่ยวบินหลังจากผลกระทบพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินโดยเที่ยวบินที่ทำการยกเลิกในวันนี้มีจำนวน2เที่ยวบินได้แก่เที่ยวบิน TG664 เส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้กำหนดเวลาเดินทาง 10:45 นถึง 16:00 นเที่ยวบิน TG665 เส้นทางเซี่ยงไฮ้กรุงเทพกำหนดเวลาเดินทาง 17:25 นถึง 20:50 นทั้งนี้เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยโมบายเว็บไซต์ thaiairways.com หรือติดต่อ Thai Contact Center หมายเลขโทรศัพท์023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียล

0: ขายของออนไลน
1: ์ฉีกบีบรูดทิ้งถุงยางอนามัยใช้ง่ายง่ายใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ฉีกซองไม่ให้เล็บโดนถุงยางอนามัยเสี่ยงถุงรั่วบีบปลายกระป๋อถุงยางเพื่อไล่ลมป้องกันถุงแตกรูดสุดโคนพร้อมเผด็จศึกพอกระดาษชำระให้เรียบร้อยและทิ้งลงถังขยะถุงยางอนามัยพกและใช้ให้ถูกวิธีใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเซฟตัวเองเซฟคนรักถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการศิลปะและวัฒนธรรมล้ำค่าดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยก็มาพบกับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางสวทภาคใต้เช่นสวทสุราษฎร์ธานีสวทระนองสวทกระบี่และสวทพัทลุงเป็นต้นผมสืบวงธรรมชาติผู้ดำเนินรายการครับขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์แต่ทั้ง4จังหวัดและจังหวัดอื่นๆที่อาจจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับรายการนี้มีจุดมุ่งหมายก็เพื่อเป็นการทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยรวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมโลกด้วยนะครับซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกประเทศทุกชาติทุกภาษาต่างก็มีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกันนะครับยิ่งโลกปัจจุบันนะครับการไปมาหาสู่สะดวกสบายรวดเร็วนะไม่ว่าจะทางอากาศทางบกทางน้ำก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าเรามีศิลปะและวัฒนธรรมด้านการสื่อสารด้านพาหนะจากการเดินทางที่ทันสมัยมากนะด้วยภูมิปัญญานะด้วยความเฉลียวฉลาดนะของสายพันธุ์ของคนในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะในเอเชียในยุโรปในอเมริกาในออสเตรเลียก็แล้วแต่นะครับนะเพราะคนมีสมองหรือถ้าพูดเป็นภาษาทางอินเดียก็บอกว่ามนุษย์มนุษยะภาษาอังกฤษมนุษย์ภาษาบาลีนะมีสมองพูดเป็นภาษาไทยว่าคนนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งต่างๆก็มีการสร้างสรรค์กันออกมาในรูปแบบลักษณะต่างๆซึ่งเรียกว่าศิลปะและวัฒนธรรมนะโดยเพราะยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมในด้านการสื่อสารที่รวดเร็วมากทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะไลน์ Facebook หรือ TikTok ที่เราใช้กันนะเป็นสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบางคนเรียกว่าโซเชียลแปลว่าสังคมคือสังคมนะที่ไปกว้างไปเร็วนะอยู่คนละซีกโลกกันนะแต่ว่าพูดคุยได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งหน้าตานะอย่างเช่นการใช้โทรที่เรียกว่าไลน์นะครับเปิดเห็นหน้าแล้วก็พูดคุยทันทีทันใดนะครึ่งวินาทีก็เห็นภาพนะสื่อสารช้ากันครึ่งวินาทีนี่คือความเฉลียวฉลาดนะครับหรือภูมิปัญญาของคนในโลกนี้ส่วนโลกอื่นนั้นก็ไม่รู้แล้วครับนะถ้าโลกอื่นมีก็ว่ากันว่าโลกอังคารเนี่ยมีมนุษย์ดาวอังคารที่พูดถึงกันอยู่แต่ส่วนว่าจะฉลาดแค่ไหนเพียงไรก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าที่แน่นอนก็คือโลกคนเนี่ยมีแน่นอนแต่ความฉลาดเฉลียวดังที่เราเห็นนะทุกเรื่องนะเพราะด้วยภูมิปัญญาเหล่านี้เองจึงทำให้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆออกมาเพื่อการใช้เพื่อความสะดวกเพื่อความบันเทิงเพื่อความรักเพื่อความสามัคคีนะซึ่งรวมเรียกว่าศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมก็ได้นะใช้คำใดคำหนึ่งเป็นคำใหญ่ทั้งสองคำแต่ก็น่าปลื้มใจนะครับแต่ที่คนเกิดมาแล้วมีสิ่งของเครื่องใช้ที่ทันสมัยรวดเร็วมีอาหารการกินหลากหลายชนิดมากนะไม่ว่าจะในประเทศไทยเราเองไม่ว่าจะต่างประเทศนะมีให้เลือกอยากกินอาหารรสชาติอะไรนะอยากรสชาติเผ็ดร้อนหรือจืดหรือหวานมีทุกรูปแบบมีให้เลือกนี่คือความ
จริญก้าวหน้าของโลกด้วยภูมิปัญญาของคนหรือของมนุษย์นะครับในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนนะคนอินเดียคนฝรั่งนะหรือคนแอฟริกาต่างก็มีมันสมองในการที่จะคิดให้เกิดโน้นเกิดนี้ขึ้นมานะครับนะโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าในการคิดหรือการใช้สติปัญญานั้นไม่น้อยกว่าประเทศอื่นนะครับนะมันก็ชัดแจ้งอยู่แล้วโดยเพิ่งยิ่งด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเภทการสร้างหรือสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคนไทยเก่งครับฝีมือเยี่ยมมาสร้างสถาปัตยกรรมหรือสถาปัตยศิลป์นี้ให้งดงามออกมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาโลกนะครับนะดูได้จากสถาปัตยกรรมนะที่สร้างเป็นบ้านเรือนนะที่สร้างเป็นวัดวาอารามโบสถ์วิหารนะหรือปราสาทต่างๆนะย่อมเป็นที่ประจักษ์และยิ่งทุกวันนี้นะครับแต่เขามีการศึกษาค้นคว้าหาร่องรอยแห่งความเฉลียวฉลาดของคนในโลกแล้วก็พบว่าคนไทยนี่แหละคือผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมไม่มากมายนะโดยเฉพาะยิ่งยูเนสโกหรือองค์การสหประชาชาติเนี่ยนะยูเนสโกเป็นส่วนหนึ่งองค์การสหประชาชาตินะครับนะหรือศูนย์มรดกโลกหรือศูนย์ที่รวมเรียกเป็นคำใหญ่ว่าการนั่นหน่วยงานการศึกษาวิทยาศาสตร์การศึกษาศิลปะอะไรว่าทำเนี่ยนะครับนะนี่เขาก็พยายามจะเฟ้นหาคัดสรรสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาประเภทศิลปะหรือว่าทำหรือว่าทำออกมามากมายนะสิ่งที่ประจักษ์ชัดนะที่เห็นว่าคนไทยนะมีภูมิปัญญามีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดในเรื่องศิลปะหรือว่าธรรมหรือว่าธรรมนั่นก็คือการที่แหล่งทางด้านศิลปะหรือธรรมทั้งโบราณและไม่โบราณนะครับได้ขึ้นบัญชีหมดโลกนะเพราะการที่เป็นเมืองเฮอริเทจนะหรือหมดโลกนี้จึงเป็นตัวชี้วัดได้อย่างหนึ่งนะครับนะล่าสุดก็คือการที่วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับได้ประกาศขึ้นบัญชีมรดกโลกจากคณะกรรมการศูนย์มรดกโลกหรือยูเนสโกนะครับที่ตั้งอยู่ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะโดยประชุมปรึกษาหารือกันเมื่อวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมามีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีใครพูดอะไรคัดค้านหรือต่อแยเลยนะครับเอกฉันท์ครับมติกรรมการมี21ประเทศตามที่ผมทราบนะครับถ้าพลาดขออภัยด้วย21ประเทศนะเป็นเสียงเดียวกันหมดมันประธานซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับประชุมกันที่ฟูซานประเทศเกาหลีใต้ก็ประกาศได้ทันทีอย่างรวดเร็วนะครับนะว่ามรดกโลกแห่งใหม่ทางวัฒนธรรมก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหิหารประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหิหารไทยแลนด์นครศรีธรรมราชไทยแลนด์ is the world heritage นะนะเสียงปรบมือเสียงโหร้องเบาๆในที่ประชุมนะองค์การยูเนสโกที่ฟูซานเกาหลีใต้ก็ดังขึ้นนะครับโดยคนไทยนั่นแหละและชาวต่างประเทศด้วยที่เขาชื่นชมนะในเรื่องของประเทศไทยคนไทยในสิ่งที่เป็นไทยนะครับส่วนในประเทศไทยก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับนะความชื่นอกชื่นใจแสดงออกมาอย่างชัดเจนนะที่ผมเห็นชัดเจนก็คือที่วัดพระมหาธาตุวรมหิหารหรือวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเองเราผมอยู่ในสถานการณ์น
นะเนื่องจากเหมือนเราเป็นเจ้าภาพนะครับนะเพราะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการเอกสารทำบอกโลกตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ปี2552นะทำมาในสมัยที่ผู้ว่ารายการจังหวัดพานุไทยรัตน์เป็นผู้ว่าการจังหวัดท่านก็แต่งตั้งผมเป็นคนหนึ่งในคณะกรรมการทำเอกสารบอกโลก nomination ชั้นโดซิเย่ครับนะโดยมีผอ.ชัดชัยสุขรการเป็นประธานและกรรมการท่านอื่นอีกหลายคนแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ไม่ว่าเราสวิมลดำศรีดร.สายสวัสดิ์เกตชาตินะอดีตสส.ณรงค์นุ่นทองนะผอ.ดร.สุชาติวิสุทธิพันธ์อดีตผอ.กองการศึกษาเทศบาลนครราชบัณฑิตสุธามุสิกนางสมมาตรกลอแก้วนะดร.รอยพิมพ์ใจเพชรกุลนะแล้วก็น้องๆ น้องประกรณ์น้องอะไรนะครับนะก็ได้สัมผัสได้เห็นสถานการณ์นะแล้วน้องๆผู้หญิงอีก2คนนะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือน้องเสงี่ยมนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับที่ช่วยทำเอกสารตั้งแต่ต้นนะครับทำมาหลายปี10กว่าปีและตอนหลังก็มีผู้มารับช่วงทำแปลภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบรายละเอียดและทางการเมืองก็ช่วยมาดูแลผลักดันให้เร็วขึ้นให้คล่องตัวขึ้นนะครับดังที่พวกเราทราบนั่นแหละนะทางราชการโดยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ว่าการจังหวัดว่าทำจังหวัดนะครับผู้ว่าการจังหวัดก็นายสมชายลีลาน้อยจังหวัดนครนะครับมาทำจังหวัดนะในสมัยนี้ก็คือน้องสมศรีแสงแก้วนะครับและช่วยกันหลายฝ่ายแล้วครับช่วยกันนะทางกรมศิลปากรแล้วก็มีนายพนมบุตรจันทราโชตนะครับแล้วก็เป็นกำลังนะต้องทำตามหน้าที่ของท่านอยู่แล้วนะทางรัฐมนตรีตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนู่นนะครับนะนายอนุทินชาญวีรกุลก็มานครศรีธรรมราชนะมาแห่ผ้าขึ้นทาสมาให้กำลังใจดร.ไอ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีอะไรทรัพยากรมนุษย์นะก็ไปด้วยนะครับนะแล้วก็มีนักวิชาการในต่างๆที่เข้ามาดูในตอนหลังนะครับในการเอาเอกสารที่ทำสำเร็จแล้วตั้งแต่ต้นนะครับไปปรับแต่งไปแก้นะหรือไปเพิ่มมันก็แล้วแต่เพื่อดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดนะแล้วก็ส่งให้ยูเนสโกดังที่พวกเราทราบแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะทุกคนทุกฝ่ายก็ช่วยกันมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรอกครับนะร่วมกันตั้งแต่ต้นแล้วนะก็เปรียบเหมือนการวิ่งผลัด4คูณ100อะไรก็แล้วแต่นะนี่คือเรื่องที่ทำให้คนไทยชื่นอกชื่นใจเพราะที่วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุวันนั้นนะครับก็ดีอกดีใจกันใหญ่นะครับเพราะเตรียมนะไม่ว่าทางวัดโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรากรพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์นะท่านเมธีธรรมาภิรัตนะครับรองอธิการบดีมหาลัยมหามกุฏฐราชวิทยาลัยวิเขตศรีธรรมาสุขราชซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีและเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเป็นรองอธิการบดีของมหาลัยมหามกุฏฐราชวิทยาลัยวิเขตศรีธรรมาสุขราชด้วยก็เตรียมการนะครับนะในการถ่ายทอดนั้นผมน้องสมมาตรรอสอยมนต์ลำศรีก็ช่วยกัน3คนในการดำเนินการถ่ายทอดสดนะครับไปยืมจอของมหาลัยมหามกุฏฐราชวิทยาลัยโดยรองศาสตราจารย์ดร.กันตพลหนูทองแก้วซึ่งเป็นอาจารย์ของมหามกุฏฐราชวิทยาลัยนะครับและน้องดร.คารินและดร.โจนะก็ช่วยกันในการนำจออะไร LED อะไรเนี่ยขนาดใหญ่นะมาตั้งที่เต็นท์ที่วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชแล้วก็เชื่อมต่อนะกับสัญญาณที่ถ่ายทอดจากฟูซานประเทศเกาหลีใต้นะครับสู่วัดพระมหาธาตุบริหารก็ขอขอบคุณบจ.นะครับที่ให้ยืมจอใหญ่ที่ติดบนรถนะครับมาด้วยนะขอขอบคุณครับนะอันนั้นก็เป็นความร่วมมือกันนะครับนะก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปได้ดีมากเพราะภาพจากฟูซานในวันนั้นเคยออกมาสู่สายตาผู้คนในวัดพระบรมธาตุบริหารแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะถ้ามีการเปิดรับการถ่ายทอดสดจากฟูซานประเทศเกาหลีใ
นะก็ได้เห็นบรรยากาศนะที่ทำให้เกิดความชื่นอกชื่นใจเป็นอย่างยิ่งว่านะคนไทยเรามีภูมิปัญญามีสติปัญญาสร้างสรรค์วัฒนธรรมไว้อย่างยอดเยี่ยมก็คือวัดพระบรมธาตุมหาวิหารโดยมีองค์พระธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นสำคัญเป็นหลักชัยแรกๆทีเดียวจะขึ้นหมดโลกเฉพาะองค์พระธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนั่นแหละครับนะแต่ไปมาทางกรมศิลปากรและหลายฝ่ายก็ให้ความเห็นโดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์ทางบอกโลกนะครับบอกว่าควรจะขึ้นทั้งวัดในเขตพุทธมณฑลนะตอนแรกกันนะครับและตอนหลังก็เอ้าหลายส่วนสังฆมณฑลด้วยนะครับก็ดูแลกันในส่วนที่เป็นภายในกำแพงแก้วซึ่งเรียกว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะซึ่งชื่อหลังนี้เป็นชื่อที่ลงราชกิจจานุเบกษาในสมัยกาลที่6นะครับเดิมนั้นคือชื่อวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดบรมธาตุขอบคุณคุณหมอชนินทร์รอดแก้วนะครับนะที่ได้เข้าชมรายการเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะคุณหมอชนินทร์โรจน์แก้วนี่ก็เป็นลูกศิษย์ผมสมัยผมสอนเรียนมัธยมที่โรงเรียนเชียงใหญ่นะครับขอบคุณมากครับหมอชนินทร์โรจน์แก้วตอนนี้เกษียณอยู่แล้วนะหมอก็เป็นพิธีกรสำคัญนะครับนะอาจจะพูดได้ว่าระดับประเทศแล้วนะครับพูดดีพูดเป็นนะครับเสียงดีนะก็เป็นลูกศิษย์ที่ผมเห็นถึงความรู้ความสามารถมีหน่วยก้านดีนะครับนะความรู้ดีมากจังหวะจากคนในการพูดนะรู้ว่าควรจะพูดตอนไหนหรือฟังตอนไหนนะครับนะก็เป็นนักพูดที่ดีคนหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับหมอชนินทร์รอดแก้วก็อยู่แถวดอนรอแถวนั่นแหละเชียงใหญ่นะครับเพชรเชียงใหญ่ครับท่านผู้ฟังท่านชมครับในการเฉลิมฉลองในวันนั้นทันทีนะครับก็ตีค้องนะโดยพระธรรมวัชรกรท่านเจ้าคุณนะครับซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ผมในการบวชนะตอนหลังนี่ก็ผมก็บวชอีกที่วัดพระบรมธาตุเพื่อเฉลิมฉลองมรดกโลกนี่แหละครับและร่วมกับอีก6ท่านรวมได้7นะพระ7รูปในการบวชทั้งหมดนะก็มีที่เป็นหลักอยู่ก็ท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าการจังหวัดพานุอุทัยรัตน์นั่นแหละนะก็เป็นคนที่เริ่มต้นนะพูดแล้วนะครับโดยท่านก็ได้ลั่นวาจาไว้นะในตอนนั้นมาแล้วว่าถ้าวัดพระมหาธาตุวรวิหารหรือวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ได้เป็นมรดกโลกท่านจะบวชเป็นพุทธบูชาถวายองค์พระธาตุเจดีย์นะครับนะแล้วก็น้องๆคนอื่นก็ไปทูลอินทศิลานี่ก็เอาด้วยนะถ้าท่านพานุบวชนะครับแล้วก็คนอื่นนะนักเตอร์สุรสนมังสอก็บอกว่าจะบวช ด้วยนะแต่ว่าตอนหลังในสุขภาพนะครับนะทำให้ไม่ได้บวชในวันนั้นนะผมนะตอนแรกก็พูดในทำนองชื่นชมท่านพานุไทยรัตน์ที่จะบวชไปนั่งกินกาแฟกันแล้วก็พูดออกไปว่าน่าบวช ด้วยดีกว่านะถ้าท่านพานุบวชนะครับนะน้องๆก็ได้ยินเข้าแล้วก็ไปเล่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังหรือผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยินในวันนั้นนะเขาบอกว่าดร.เสือพงศ์บวช ด้วยน่าจะดีนะนะก็ทราบว่านะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าน่าจะบวชนั่นแหละน่าจะบวชก็บวชนะครับนะก็หนึ่งในจำนวนผู้ทำเอกสารมรดกโลกนะครับที่บวชนะครับนะผมก็นะรู้สึกดีใจไม่ต่างจากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทั้งหลายนะครับนะบวชแล้วก็ลาสิกขาเรียบร้อยแล้วนะครับนะวันนั้นท่านเจ้าคุณตีคองนะครับชื่นอกชื่นใจเหมือนกับว่าท่านจะหลั่งน้ำตาด้วยความปิตินะครับความปิติก็คือความสุขใจแต่คนที่ร้องไห้เห็นชัดเจนผมอยู่ใกล้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุขรการร้องไห้เลยนะครับด้วยท่านทุ่มเทมากนะครับในการทำตั้งแต่ต้นอะไรนะครับค้นคว้าเอกสารอะไรต่างๆเนื้อหาประวัติศาสตร์โบราณคดีมนุษยวิทยาวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมอะไรครบหมดอ่ะโดยมีพวกเราซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านอ่ะรองศาสตราจารย์วิมลดำศรีผมไงลูกศิษย์นะครับมันก็ต้องทำตามที่อาจารย์ได้ให้ความเห็นก็ทำมายาวนานนะครับเพราะข้อมูลนั้นครบหมดทุกอย่างทุกด้านไม่มีอะไรไม่ครบ
ด้านสถาปัตยกรรมด้านความเอียงความไม่เอียงด้านความชื้นอะไรต่อมีอะไรนะครับก็ไปว่าจ้างนะตามเงินที่มีอยู่นะครับฝ่ายต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญมาช่วยทำอะไรต่างเหล่านี้นะความกระเทือนของรถนะที่ขับไปขับมาจนกระทั่งมีการจัดภูมิทัศน์แล้วก็ห้ามรถบรรทุกผ่านหน้าวัดนี่ก็คิดกันอย่างละเอียดละออนะครับนะแล้วก็ของบประมาณจากรัฐบาลมาในสมัยนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกมาก็ได้พอสมควรแล้วก็ทำหน้าวัดนะฮะโดยการเปลี่ยนเป็นการปูไอ้แผ่นหินเนี่ยนะครับนะแล้วก็ห้ามรถใหญ่วิ่งนะแต่หลายคนก็บอกว่าความมั่นคงก็ยังไม่น่าจะพออาจจะมีการปรับปรุงใหม่ในอนาคตนะครับการดูแลด้านภายในภูมิทัศน์ร้านคมร้านค้าอะไรนี่การขายดอกไม้นะครับก็ช่วยกันนะพูดคุยในที่สุดบรรดาพี่น้องของพวกเราที่ขายดอกไม้ก็บอกว่าอ้าวเพื่อส่วนรวมนะจะไม่ตั้งโต๊ะขายดอกไม้ที่หน้าวัดพระบรมธาตุแล้วนะครับเราก็มีคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับไปพูดคุยรวมทั้งการย้ายสิ่งที่สร้างนะอยู่ภายในวัดนะหน้าองค์พระบรมธาตุบางส่วนนะครับไปไว้ทางทิศใต้นะเพื่อให้ดูมีภูมิทัศน์นะที่เป็นไปตามที่คณะกรรมการหมอกโลกได้เสนอแนะด้วยนะครับอดีตกรรมการหมอกโลกนั้นนะก็มาดูให้ด้วยการเชิญของนี่แหละคณะกรรมการวิชาการทำเอกสารสู่หมอกโลกนะ nomination dossier นะก็คือพวกเราทั้งหลายนะครับแล้วคนเก่งๆในประเทศนี้นะครับล้วนได้มาช่วยกันหมดในการประชุมคณะกรรมการวิชาการซึ่งร่วมประชุมเท่าที่มีการบันทึกไว้นะร่วม200ครั้งทั้งหมดนะประชุมกันมากยาวนานมีการถกเถียงมีการนำเอาความรู้ของแต่ละคนที่ได้มาค้นคว้าศึกษาจากเอกสารจากศิลาจารึกมาพูดคุยกันละเอียดมากครับหมอชนินนะและในที่สุดก็ได้คำตอบนะก็เขียนเป็นเล่มหนานะครับหนาขนาดนี้นะและตอนหลังคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษนะเป็นสำคัญอ่ะก็ไปกันกรองรอบสุดท้ายแล้วส่งเป็นเอกสารไปมอดอกโลกก็เหลือประมาณแค่นี้นะครับนะแต่เนื้อหาต่างๆนั้นคือของเดิมที่มีอยู่แล้วนั่นแหละเพียงแต่ไปปรับแต่งนะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นตัดต่อการใช้คำอะไรต่างๆเพราะว่ามีผู้ที่ชำนาญทางภาษาอังกฤษนะดังที่แต่พวกเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับนะรู้จักกันทั้งนั้นแหละทั้งหมดทุกคนนะในกรมศิลปากรใครเป็นใครรู้จักหมดอะนะหรือที่มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมหาลัยวลัยลักษณ์ที่ชวนกันมาทำตั้งแต่ครั้งแรกนะผมก็เป็นอาจารย์มหาลัยวลัยลักษณ์คนหนึ่งที่ร่วมเข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นกับอาจารย์มหาลัยราชภัฏก็ได้แก่ท่านอาจารย์พศชัดชัยนี่แหละมีมนต์ดำศรีก็ราชภัฏนรงค์นุ่นทองก็นะเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดีราชภัฏมาก่อนนะครับดร.สายสวัสดิ์เกษชาติราชภัฏนครนะครับนะดร.เพชรกุลนะครับนะรอยผิดใจนะครับเพชรกุลนั้นก็เป็นอดีตผู้อำนวยการของวิทยาลัยอาชีวะแล้วก็ตอนหลังไปย้ายไปเป็นรับตำแหน่งผอ.ที่สุราษฎร์ด้วยนะครับนะของนครด้วยเนี่ยช่วยกันตลอดมานะครับผลสำเร็จนั้นก็ทำให้ชื่นใจกันนะท่านอดีตผู้ว่าไกรสอนนะก็มาด้วยในวันนั้นก็มาเป็นประธานในวันนั้นนะครับก็ช่วยท่านเจ้าคุณตีคล้องรัดคล้องด้วยก็ขอขอบคุณน้องไกรสอนนะครับก็เป็นชาวปากพนังบ้านเกิดผมมาแหละบ้านเดียวกันนะก็เนี่ยความดีอกดีใจความชื่นอกชื่นใจอันเนื่องจากได้เป็นหมอกโลกมีทั่วเลยมีทั่วถึงหมดไม่ใช่เฉพาะในวัดพอลั่นคล้องก็นั่นแหละพระคุณเจ้าโสดเชนโตนะเสียงดังแล้วคล้องในวัดระฆังในวัดก็ตีเก่งกังเก่งกังดังไปทั่วคลองยาวก็ดังขึ้นนะครับและหลังจากนั้นไม่นานพวกผมทั้งเจ็ดคนนะครับนะก็ไปโกนหัวที่หน้ากุฏิท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรากรท่านเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุบริหารท่านก็ป
ไปคลิปผมให้แต่ละคนนะครับนะก็เป็นครั้งที่สองการบวชที่วัดร่มธาตุของผมด้วยนะครับไปคลิปผมให้นะผมนี่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าเพื่อนนะตอนแรกท่านพานุบอกว่าเดี๋ยวท่านอยู่ข้างหน้าอันดับหนึ่งเพราะแก่กว่าเพื่อนแล้วผมก็ถามท่านแล้วท่านอายุเท่าไหร่ครับท่านพานุก็บอกว่า72ครับนะผมก็ว่าถ้าท่านพานุ72ผม73ย่างแล้วครับนะ73ปี5 6เดือนแล้วครับนะท่านเลยว่าผมถอยก่อนอาจารย์มาอันดับหนึ่งครับนะแล้วก็น้องๆ นะก็ไปทูลอินทศิลาแล้วก็หลวงย้อยนะเราเรียกหลวงย้อยนะจำชื่อแกไม่ได้แต่น้องๆหลานหลานผมด้วยนะมาบวชกันรวมแล้ว7นี่คือการบวชเพื่อเป็นพุทธบูชานะถวายองค์พระธาตุเจดีย์ในโอกาสที่ได้ขึ้นบัญชีมรดกนี่คือวิถีแห่งธรรมะวิถีแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราชนะที่มีความรักมีความผูกพันนะหลังจากโกนหัวเสร็จแต่งตัวหน้าเสร็จนะครับนะพระคุณเจ้าก็ช่วยกันโกนหัวนะก็แห่หน้ากันนะแห่หน้ากันตั้งแต่หน้าพิพิธภัณฑ์นะวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับแห่ไปที่พระวิหารหลวงนะครับโอ้ทับยาวผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทีทับสิงนะลูกของหนังสุชาตินะครับก็นำทับยาวมาเห็นว่าค่าใช้จงค่าใช้จ่ายเนี่ยน้องวาทีเป็นคนออกเองด้วยนะครับอันนี้ก็รับส่วนบุญกันไปนะครับมีความเสียสละแกก็คงดีใจมากนะครับในฐานะที่เป็นลูกศิลปินแห่งชาตินะปสวาทีทรัพย์สินตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอยู่นะครับโอ้ทับยาวรำกันน่ารักมากนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็รำนะพอครบ3รอบก็เข้าพิธีบวชนะครับซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระเทพสิริเวทีไหมท่านเจ้าคุณเจ้าเป็นเจ้าคณะภาคแล้วนะครับคือท่านเจ้าคุณไมตรีเราอะผมก็คุ้นกับชื่อท่านว่าเจ้าคุณไมตรีนะคุณพ่อก็เป็นคนปากพนังเหมือนกันละคุณแม่เป็นคนแถวร่อนพิบูลมั้งแล้วท่านก็เป็นอุปัชฌาย์ในครั้งนี้ แต่ผมบวชครั้งก่อนนั้นท่านเป็นเขาเรียกว่าพระที่มาบวชพระกรรมวาจาอาจารย์แม้เรียกงั้นนะครับครั้งนี้ท่านเป็นอุปชานะผมก็ได้บวชกับท่านครั้งนี้ครั้งแรกบวชกับพระธรรมวชิรกรท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณนั่นเองนะครับก็นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับทั้ง7รูปนะที่บวชในวันนั้นในพระวิหารหลวงนะครับนะผมนั้นก็มีดร.สายสวัสดิ์เกษชาติซึ่งเปรียบเหมือนแม่นะครับเพราะว่าคุณแม่ผมเสียแล้วท่านก็เป็นคนที่ เรียกว่าใส่ผ้าไตรให้ผมรับเพื่อเอาไปครองผ้าไตรเป็นพระนะครับนะดร.สายสวัสดิ์เกษชาติภรรยาของท่านอดีตนายกเทศมนตรีนครวันท่านสมนึกเกษชาตินะคุณแม่ของดร.กนกเกษชาติหรือดร.โจนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชนะก็เปรียบเหมือนคุณแม่ผมในวันนั้นนะก็เอาผ้าใสใส่มือผมแล้วพระคุณเจ้านะโดยมีท่านเจ้าคุณไมตรีหรือพระเทพสิริเวทีนะครับเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธ์เป็นผู้เป็นประธานในการบวชนะครับแล้วพระคุณเจ้าหลายรูปซึ่งเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์นะครบองค์ประกอบในการบวชก็นับเป็นบุญนะครับรู้สึกสบายอกสบายใจนะครับนะครับธรรมะพุทธเจ้าอีกรอบหนึ่งนะครับนะนี่คือเรื่องของการเป็นมรดกของวัดพระธาตุนะหรือวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุวรวิหารของเรานครศรีธรรมราชของคนใต้เราและคนไทยทั้งประเทศและชาวพุทธทั่วโลกนะครับนะก็ชื่นอกชื่นใจกันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือภาพพลังสุนทรียะหรือภาพแห่งความงามนะที่จดจำกันติดตาแล้วไม่ลืมสายตานะพี่น้องมากันเต็มวัดแต่วันนั้นนะครับนะหลังจากนั้น ก็มีการเฉลิมฉลองต่อเนื่องกันมานะจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมดังที่พวกเรารู้นะครับมีหลายอย่างนะโนรารำกัน600ชีวิตมึงนะวันนั้นนะแล้วก็มีการแสดงดื่นทั้งหนังตะลุงทั้งอื่นๆนะครับแล้วก็มีการจัดฉลองต่อเนื่องคือ
งานศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชวันที่1ถึงวันที่5สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่ต่อเนื่องกันมานะครับมีกิจกรรมต่างๆสวยงามถ่ายทอดกันไปทั่วโลกนะครับนะก็ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่วันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับนะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายนะที่ช่วยให้กิจกรรมในการเฉลิมฉลองวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุบริหารนะขึ้นบัญชีของโลกในครั้งนี้นะไม่ว่าพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชพี่น้องชาวไทยภาคใต้พี่น้องชาวไทยโดยทั่วไปและชาวต่างประเทศด้วยนะครับที่มาร่วมกันทั้งฝรั่งมังค่าทั้งคนจีนทั้งสิงคโปร์มาเลเซียอินเดียก็มากันนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและเป็นวันเดียวกับที่ทางสารนาถของอินเดียนะครับนะที่ปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ขึ้นบนโลกเหมือนกันนะแต่ว่าสารนาถเขาเหมือนกับเป็นจุดกำเนิดของพุทธศาสนาเพราะปฐมเทศนาที่สารนาถนะครับที่ปายสิปัตนมฤคทายวันที่เราไปกันที่เมฆธรรมเจดีย์นะครับนะในผมก็ไปนั่งสมาธิมา5ครั้งแล้วเพราะผมไปเดียมา5ครั้งแล้วนะครับนะนี่คือเรื่องนึงที่น่าปลื้มใจนะครับครับท่านผู้ชมท่านฟังครับศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ผมพูดในส่วนที่เป็นวัดพระมหาธาตุบริหารหรือวัดพระบรมธาตุนครราชซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็องค์ประกอบของความเป็นวัดซึ่งก็มีวิหารต่างๆประกอบมีวิหารคดมีเจดีย์ไรนี่เป็นองค์ประกอบนะที่ขึ้นบนโลกทั้งหมดนะนะส่วนแรกจะเอาเฉพาะองค์ราชองค์ใหญ่กับเจดีย์ไรที่อยู่ในวิหารคดนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยจากคำแนะนำของผู้รู้นะทั้งหลายจากกลุ่มศิลปากรจากอดีตกรรมการบอกโลกชาวศรีลังกาหรือใครต่อใครนะครับเนี่ยมาแนะนำรวมทั้งดร.ฟิสิกส์ด้วยนะครับนะ

ใจรักนะผูกพันกับความเป็นนครศรีธรรมราชและความเป็นผู้ที่ใส่ใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรมนะท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีนะครับเป็นอยู่2ครั้งนะครับที่มาในราชภัฏเนี่ยนะวิมลนำศรีก็เหมือนกันก็เป็นอธิการบดีมาในราชภัฏเพื่อนผมนะครับนะและน้องๆนะหลายๆคนมีความผูกพันสูงมากคือทำกันมาถ้าพูดไปพูดมาแล้ว16 17ปีนะครับแต่ว่าเริ่มทำเอกสารกันปี2502ที่ท่านพานุไทยรัตน์มาเป็นผู้ว่าการจังหวัดเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะผมก็เลยได้คิดประโยคที่บอกว่าที่เขียนไว้ว่านะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมรดกชาติมรดกธรรมมรดกไทยชาวนครภูมิใจนำไปสู่หมวกโลกแต่บางทีก็เปลี่ยนเป็นร่วมใจนำไปสู่หมวกโลกนะซึ่งก็มีการออกวิทยุโทรทัศน์กันนะควบคู่กับการที่ผมเคยคิดข้อความไว้ว่านครศรีธรรมราชนครงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมในสมัยที่ฉลองเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อปี2512แล้วก็ยังคิดข้อความตอนที่สัมมนาที่มหาลัยวลัยลักษณ์เกี่ยวกับติดตามตามประเด็นค้นความจริงนะจุดๆศรีธรรมราชมหานครที่จุดเด่นตรงกลางนั่นคือศรีวิชัยนะครับนะสมมติทำมหาลัยลักษณ์มหาลัยลักษณ์ก็จัดสัมมนาประวัติศาสตร์นครนี่3ครั้งนะครับมีเอกสารมีหนังสือแล้วจัดที่โรงแรม2ครั้งจัดในวาระมาละ1ครั้งแล้วก็ได้เกิดข้อความประโยคที่มาเกิดขึ้นก็คือเกิดมาชาตินี้ต้องได้กราบพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเกิดมา1ชาติขอให้ได้กราบพระธาตุเมืองนครหรือต้องให้ได้กราบพระธาตุเมืองนครแล้วก็นครศรีธรรมราชนครอันงามสง่าแห่งพระชาผู้ทรงธรรมนะผมก็ช่วยคิดข้อความแล้วก็ใช้ติดต่อกันมาในทางกรมศิลปากรเห็นเอาข้อความว่าเกิดมาหนึ่งชาตินะต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้เป็นข้อความติดไว้ที่สำนักศิลปากรที่12ทุกวันนี้นิทรรศการนะองค์ธาตุเจดีย์นะครับนะที่จริงก็น่าจะใส่ชื่อนะที่มานะของข้อความที่สัมผัสร้อยกรองนี้ว่าเกิดมาหนึ่งชาติขอได้กราบพระธาตุเมืองนครเนี่ยนะครับนะก็ใช้กันทั่วไปแล้วนะครับตอนนี้ครับดูเวลาแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับนะศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยจริงๆครับนำไทยไปสู่สากลเลยตอนนี้ธงไทยก็โบกสะบัดไปทั่วโลกแล้วนะครับในฐานะของวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชได้ขึ้นมรดกโลกประเภทที่จับต้องได้แทงจิเบิลนะครับนะคันเจอร์เนี่ยนะหรือรูปธรรมนะคอนกรีตนะคันเจอร์นะแต่ว่าทางยูเนสโกเขาใช้คำว่าจับต้องได้คือ tangible นะครับนะ tangible นะวัดพระบรมธาตุจึงได้ขึ้นหมวกโลกประเภททางวัฒนธรรมที่จับต้องได้นะที่จับต้องไม่ได้เราก็ขึ้นและภูมิปัญญาดีเด่นของเราก็มีขนโนราสงกรานต์แต่งชุดคาบย่าแล้วก็แล้วก็ที่ขึ้นเพิ่มก็มีอีกนั่นแหละครับสงกรานต์และนวดไทยด้วยนะครับโนรานะเป็นต้นและเรากำลังขับเคลื่อนหนังตะลุงเพื่อขึ้นบอกโลกประเภทจับต้องไม่ได้อันแทงชีวิตด้วยนะครับส่วนทางธรรมชาติก็มีอยู่3แห่งคือที่แก่งกระจานที่ห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรนะครับนะที่เรารู้เพราะบอกโลกที่จับต้องได้ก็มีอยู่9นะถ้ารวมธรรมชาติด้วยนะครับนะทางที่จับต้องไม่ได้มีอยู่เท่าไหร่5แล้วมั้งนะหนังตะลุงเข้าไปรอบใหม่หรือชุดแต่งกายพระราชนิยมเห็นว่าธันวาคมนี้น่าจะผ่านบอกโลกเช่นกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของไทยและแหล่งธรรมชาติที่ได้ขึ้นบอกโลกวันนี้รายการศิลปะวัฒนธรรมก็อำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอขอบคุณท่านผอ.สวท.สุราษฎร์ธานีนะครับนะระนองพัทลุงและกระบี่และอาจจะมีสวท.อื่นของภาคใต้นะครับครับขอบคุณมากครับทั้งท่านผอ.และฝ่ายเทคนิคนะขอขอบคุณน้องคุณหมออาจารย์นิ่มแสงท่านนิ่มแสงแก้วและทุกท่านนะครับวันนี้ผมสื่อกรมธรรมชาติขออำลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนค่อยพบกันอีกนะครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาดพร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบชายหาด

0: พร้อมบูรณาการปราบปรามนอมินีขั้นเด็ดขาด
1: นายภูมิพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ส่งทีมปฏิบัติการปราบนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดทั้งในด้านการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำการจัดสรรพื้นที่พิเศษตลอดจนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ป่าตองและข้อพิพาทที่ดินสาธารณะควบคู่ไปกับการบูรณาการกำลังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่แอบอ้างใช้ชื่อคนไทยหรือสมาคมบังหน้าหรือนอมินีในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันพบว่าภูเก็ตมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีสูงถึง 11,305 รายโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขึ้นบัญชีดำกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันทีเพื่อตัดตอนเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติให้กลับมาโปร่งใสและเป็นธรรมอีกครั้งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมประสานการประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการแก้ปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในพื้นที่เกาะของจังหวัด
2: นายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะเกาะทั้ง3เกาะประกอบด้วยเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการการทำงานหากติดขัดปัญหาให้รีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไขรวมทั้งพื้นที่บนบกให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมตั้งศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งรอไว้ก่อนบางพื้นที่ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติยังสามารถใช้งบป้องกันได้อยู่ให้เร่งสำรวจที่ว่าที่ใดสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อเตรียมการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีแอ่งน้ำเดิมพื้นที่ใดที่มีปัญหาในการระบายน้ำอีกทั้งให้เตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทั้งการอุปโภคและการเกษตรและติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะทำคำสั่งและการทำงานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานบอร์ดการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวว่าปัญหาน้ำไม่พอใช้ในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่านั้นจะมีการประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขอใช้น้ำบางส่วนจากจังหวัดชุมพรเพื่อไปเติมที่เกาะเต่าดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครบทั้ง13อำเภอ
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานช่องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แต่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
3: คนขับเร็ว
4: เอ๊สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
5: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์
6: เพราะทุกศาสนา

พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าทุกคนเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าทุกคนเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: เหลือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
8: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้สำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำทั้งนี้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
9: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการภัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวน้ำท่วมสำซากโดยเฉพาะพื้นที่ด้านหลังวัดแจ้งพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่3ตำบลบางรักหลังสนามกีฬาทุ่งแจ้งพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิงรอยต่ออำเภอสีเก่าบริเวณสี่แยกท่าปาบซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและไหลลงสู่คลองนางน้อยทั้งนี้จังหวัดตรังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง ื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลเรือท้องแบนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมถึงประเมินสถานการณ์ภัยจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยราคาขายปลีกผักโขมพุ่งสูงถึงร้อยละ 152.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนรวมถึงแตงกวาและผักกาดหอมซึ่งสาเหตุของราคาที่พุ่งสูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่ยาวนานเนื่องจากผักใบเขียวมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิสูงจนทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศร้อนจัดยังส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์และฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาโดยพบว่าสัตว์ปีกกว่าร้อยละ95ตายจากคลื่นความร้อนรวมถึงจำนวนปลาบริเวณชายฝั่งทะเลตายสะสมแล้วถึง 864,497 ตัวเนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SFE และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้หน้าลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
13: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
14: ขอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

0: ูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้าม
1: าเต้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลโทเฟกฟรีแฮนด์

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีวันที่2ของการจัดงานโอท็อปมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคักรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย2นัดรวดเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมสุขภาพจิตและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การปฐมพยาบาลฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรี
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนนทบุรีโดยผนึกกำลังกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลควบคู่กับการจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนโดยยึดหลักดูแลใจครูก่อนเพื่อให้ครูสามารถกลับไปดูแลใจเด็กในห้องเรียนได้พร้อมนำแบบจำลองไข่สี่วงของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจัดสรรดูแลให้ตรงจุดครอบคลุมทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนักเรียนและครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสังคมโดยรอบสำหรับแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธเปิดโอกาสให้ผู้ตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดซ้ำพร้อมทั้งเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายระยะยาวอาทิการกำหนดให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาและการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบโดยงดเว้นการเผยแพร่ชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักการไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมาและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเยียวยาและป้องกันเหตุในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงการควบคุมการเข้าออกการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาโดยประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุ อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราและตรวจค้นในพื้นที่และห้วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญโดยหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและตำรวจประสานข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงด้วยการบูรณาการกับผู้ปกครองสถานศึกษาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสหรือเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 830,000 คนให้เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ให้เร่งดำเนินการภายในเดือนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการโดยข้อมูลเมื่อวานนี้พบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเหลือ 830,000 คนจากเดิม 980,000 คนรัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570โดยจังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4,200,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนขณะที่มีผู้ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ 5,000,000 คนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลมีช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมประกอบด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งศูนย์ One Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้และการบริหารจัดการทุเรียน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนชิมสวนทุเรียน10สายพันธุ์และกิจกรรมสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนณสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ่องต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นชูคุณภาพเนื้อทุเรียนที่อร่อยและอัตลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพื้นที่ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดของทุเรียนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาซึ่งกล่าวหาไทยหลายประเด็นด้วยข้อมูลที่บิดเบือนขัดต่อจริยธรรมสำหรับผู้ถืออนัตดังกล่าวและถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถึงแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยมีใจความสำคัญว่าไทยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือและการแสดงความรับผิดชอบของแถลงการดังกล่าวซึ่งกล่าวหาไทยในหลายประการทั้งที่แถลงการคนมุ่งเน้นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเป็นหลักและไทยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกระทำเกินกว่าขอบเขตของอาณาที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินอกจากนี้ไทยรู้สึกผิดหวังที่ผู้เสนอรายงานพิเศษไม่ได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ไทยอย่างเพียงพอในการนำเสนอข้อเท็จจริงและมุมมองก่อนการเผยแพร่แถลงการและการจัดแถลงข่าวซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหลายประการโดยปราศจากการตรวจสอบอย่างรอบด้านการดำเนินการดังกล่าวยังขัดต่อประมวลจริยธรรมสำหรับกลไกพิเศษและผู้ถืออาณัติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้ผู้ถืออาณัติปฏิบัติหน้าที่ตามอาณัติของตนโดยยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพการหารืออย่างสร้างสรรค์และการประเมินข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางบนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับที่น่าห่วงกังวลยิ่งไปกว่านั้นคือการที่แถลงการดังกล่าวถูกนำไปปลุกกระแสเพื่อแสวงประโยชน์ทางการเมืองโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องและยังเสี่ยงต่อการเปิดช่องทางให้อานัตของกลไกพิเศษถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามในฐานะสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานของท่านและกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
4: พันเอกสราวุธรบเมืองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลชกตอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุปิยะแดบ้อเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ชกตในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ในการลงพื้นที่ของคณะได้ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลและตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตลอดจนการประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานรองผบ.ชก.นราธิวาสกล่าวว่าการประเมินชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่และช่วยส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพความงามที่ยั่งยืน
6: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
7: สายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนอกจากการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆร่วมกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกื้อกูลแล้วยังทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพโดยฝึกอบรมให้ราษฎรรู้จักการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันหรือของประดับตกแต่งจำหน่ายเป็นอาชีพสร้างรายได้ขณะเดียวกันก็ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดก็หาได้ยากหรือกำลังสูญหายเช่นดอกไม้ธรรมชาติบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยเช่นกล้วยไม้คัทเธอริยากุหลาบดอนย่าบัวควีนสิริกิติ์และบัวศรีกิติยาการเด็ดหรือตัดดอกไม้สดมาใช้งานเป็นประจำย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชาติจึงทรงสนับสนุนให้แผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนำดอกไม้พระนามชนิดต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์แทนเพื่อดำรงรักษาความงามของธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปอันเป็นที่มาของการฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้นางขวัญเมืองอินล้วนครูช่างศิลปาชีพแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเล่าว่าเมื่อปี2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจนและมีพี่น้องจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรับการฝึกอาชีพที่สวนจิตรดาและพัฒนาฝีมือจนได้เป็นครูช่างศิลปาชีพสร้างสรรค์งานดอกไม้ประดิษฐ์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรงานดอกไม้ประดิษฐ์นี้ทำจากวัสดุผ้าหรือกระดาษกระบวนการประดิษฐ์ต้องอาศัยความประณีตสูงต้องศึกษาโครงสร้างจากดอกไม้จริงตามธรรมชาติและย้อมสีและขึ้นรูปให้สมจริงที่สุดเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์จะต้องนำขึ้นถวายเพื่อทรงพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงสามารถนำไปจัดทำเพื่อออกจำหน่ายได้ดอกไม้ประดิษฐ์ศิลปาชีพจึงไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องดอกไม้สดตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวหากยังสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงรับราษฎรผู้ยากไร้เข้ามาฝึกอาชีพช่วยเปลี่ยนความงามทางธรรมชาติให้กลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างรายได้และชุบเลี้ยงชีวิตครอบครัวของประสบกรณิกรไทยได้อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างเนืองแน่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
8: บรรยากาศบริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนายบัญชารักดมอุ่นดีจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายด้านเช่นเดียวกัน
9: ก็เห็นท่านเสด็จเนาะเสด็จไปทางอีสานอ่ะไปช่วยประชาชนไม่แต่งานหลักขององค์ท่านช่วยนี่คือทอผ้าไหมอ่ะเสด็จไปสอนประชาชนให้ไปปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วทอผ้าไหมนี่ส่งทั่วประเทศท ั่วโลกเลยพูดได้ไปพูดความจริงอย่างเงี้ยนี่พระองค์พานี่ก็ประทับใจที่ช่วยงานกีฬาหรืออะไรน้ำท่วมนั่นก็ไปช่วยประชาชนทุกอย่าง
8: ขณะที่นางกอบพรโมลีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดินทางมาเป็นครั้งแรกกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเสียสละและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมซึ่งช่วยให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนพร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นอย่างดี
10: ท่านเป็นผู้ที่เสียสละให้กับประชาชนเป็นอย่างมากค่ะทั้งสองพระองค์พระองค์เหนื่อยมากคิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาเคารพพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
8: ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ายทางเข้าจุดคัดกรองประชาชนจากบริเวณประตูทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอยู่บริเวณบันไดเลื่อนทางเข้าอุโมงค์หน้าพระลานประตู1ตรงข้ามซอยศิลปากรเพื่อเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพโดยจุดคัดกรองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:45 นาทีและปิดเวลา 19:00 นชวิสาปทุมมารายงาน
0: วันที่2ของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เลือกซื้อสินค้าคุณภาพอย่างคึกคัก
11: เช้าวันนี้ที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นเป็นวันที่2ประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยบูธโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธครอบคลุมสินค้าหัตถศิลป์อย่างผ้าไหมไทยระดับพรีเมียมงานหัตถกรรมคุณภาพดีรวมไปถึงงานอัญมณีและงานฝีมืออื่นๆอีกมากมายโดยโซนฟู้ดฮอลล์ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลามโดยรวบรวมอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคมาให้ประชาชนได้ช้อปชิมในที่เดียวและที่สำคัญสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนายสุภชัยเจริญรุตเจ้าของร้านซับภูษาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือระดับ5ดาวมาออกบูธในเมืองใหญ่ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมช่วยเปิดตลาดใหม่ให้สินค้าชุมชนกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและยังอาจช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตามไปท่องเที่ยวถึงถิ่นกำเนิดสินค้าได้
12: คุณภาพพรีเมียมเพราะมาที่นี่ต้องพรีเมียมอันนี้เราได้ระดับ5ดาวอยู่แล้วมีไทยช่วยไทยด้วยเรานำเสนอทุกอย่างให้มันเป็นผลดีกับลูกค้าด้วยก็ได้ผลตอบรับดีนะก็ได้ทำให้มีกิจกรรมให้กับผู้ประกอบการรอบนอกหมายถึงว่าต่างจังหวัดได้เข้ามาร่วมเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในเมืองในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยประมาณนี้นะให้ได้มาอุดหนุนช่วยเกื้อกูลกัน
11: ขณะที่มุมมองของผู้บริโภคนายเลิศศักดิ์สังทองประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานระบุว่างานนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าเดินทางได้มากเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพทั้งเสื้อผ้าอาหารและงานฝีมือจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวอีกทั้งการได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยังช่วยลดภาระค่าครองชีพและประหยัดเงินในกระเป๋าได้จริง
13: ดีมากครับทุกอย่างน่าจะคัดเกรดมาอย่างดีถูกปากและถูกใจครับเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเยอะคือมาในจุดเดียวก็ได้ครบได้รู้จักแทบทุกจังหวัดที่มาเปิดบูธที่นี่เป็นอะไรที่ในการตลาดยุคใหม่ก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายกับผู้บริโภคช่วยลดเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประชาชนเพราะว่าประชาชนมันก็มีหลายระดับบางคนก็หาเช้ากินค่ำซึ่งเราอยู่ในกลุ่มที่ใช้แรงงานรัฐบาลช่วยเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไว้เยอะครับ
11: นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมนาทีทองนำสินค้าฝีมือคุณภาพดีลดราคาพิเศษให้ประชาชนได้เลือกซื้อและร่วมลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทพร้อมกันนี้ยังสามารถร่วมรับชมและรับฟังการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page O Top ศิลปาชีพปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลระนองจังหวัดระนองทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอันจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลยกระดับคุณภาพบริการทางการแพทย์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้สั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยกำชับให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเร่งสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำท่วมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้านอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างแม่นยำพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเพื่อลดผลกระทบและฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2569/2570 และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมทั้ง13อำเภอ
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนตามมาตรการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.โดยมีการคาดการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนาลาครอบคลุม4อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโกลกครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีครอบคลุม2อำเภอพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในตำบลหยงมัดอำเภอระแงะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตชุมชนในทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน59แห่งกำจัดวัชพืชขุดลอกตะกอนและตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมควบคุมอาคารชลประทานห้องน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมปิยาพันยังเทียนรายงาน ส่วนจังหวัดนครพนมฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว
15: จังหวัดนครพนมรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครพนมบริเวณถนนอภิบาลบัญชามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรและซอยวัฒนาอุทิศสูงประมาณ30เซนติเมตรทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ10เครื่องใน6จุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 16,000 ถึง 30,000 ลิตรต่อนาทีขณะที่ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเบื้องต้นหากฝนไม่ตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายคัทธริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
17: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
18: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามนายอารักชีเน้นย้ำว่าการกลับมาเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆรวมถึงการที่สหรัฐต้องชดเชยความเสียหายให้แก่จากการที่เป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการโอมานเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างโอมานและอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดีและสร้างสรรค์สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซา20ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเดินหน้าเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งมีเงื่อนไขที่กำหนดให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธยุทโธปกรณ์โดยสมบูรณ์แลกกับการที่อิสราเอลจะต้องถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันพร้อมกันนี้สมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐกดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้กองทัพอิสราเอลให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนทหารออกจากฉนวนกาซาก็ต่อเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิสผู้นำเซอร์เบียพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีวูซิสให้คำมั่นว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยูเครนและยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเมืองต่างๆในประเทศยูเครนที่ได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยว่าเขาได้หารือกับผู้นำเซอร์เบียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารพร้อมกันนี้ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลเซอร์เบียที่เตรียมส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชุดใหม่ให้แก่ยูเครนโดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการแพทย์และด้านพลังงาน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนที่ยืนยันว่ารัฐบาลสเปนส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน275นายพร้อมกับเครื่องบินดับเพลิง24ลำและรถดับเพลิง94คันไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองเนียมลาของแคว้นอันดาลูเซียอย่างไรก็ตามทางการแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ายังไม่มีพื้นที่ชุมชนในเมืองแห่งนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวด้านนายอันโตนิโอซานส์เจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นอันดาลูเซียกล่าวว่าการที่กระแสลมเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการควบคุมไฟป่าในเมืองเนียมลาพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าทางการเมืองเนียมลาสั่งอพยพประชาชน70คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซต25-18 25-17 และ25-12คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์ชนะเวียดนาม3ต่อ1เซตหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ได้เน้นให้ผู้เล่นทุกคนมีสมาธิกับการควบคุมเกมและกระบวนการเล่นเป็นทีมโดยในเซตแรกทีมทำผลงานได้ดีก่อนจะค่อยๆยกระดับการเล่นขึ้นในเซตที่2และ3ซึ่งการส่งผู้เล่นทุกคนลงสนามในเกมนี้มีความสำคัญคือเพราะต้องการให้ผู้เล่นได้สัมผัสเกมและเก็บประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันนัดต่อไปส่วนการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทีมไทยจะได้ศึกษาและเก็บข้อมูลผู้เล่นหลักของอินโดนีเซียโดยตรงเนื่องจากทั้ง2ทีมจะมีโอกาสพบกันอีกครั้งในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
20: ก็จัดเต็มที่แล้วเราก็โฟกัสให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของเซลล์คอนโทรลก็เรื่องกระบวนการในการเล่นเป็นทีมซึ่งทำได้ดีมากนะครับซึ่งการใช้ตัวผู้เล่นทั้งหมดนะครับที่ลงไปเนี่ยก็มีความหมายทั้งนั้นนะครับว่าเราจะใช้ใครก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากแล้วเราก็จะเก็บเกมนี้เอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของชิงแชมป์เอเชียเราจะอยู่สายเดียวกับอินโดนีเซียเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
19: สำหรับโปรแกรมในวันนี้ทีมสาวไทยจะพบกับเวียดนามเวลา 16:30 นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักกบสาวอายุ17ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้สาธารณรัฐเช็ก1ต่อ3เซต23-25 25-17 23-25 และ22-25สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานเอาชนะเมียนมา2ประตูต่อ0จากวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสิงคโปร์รองแชมป์กลุ่ม A หลังจบการแข่งขันแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะทุกคนซึ่งทำผลงานได้ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แม้นักเตะหลายคนจะมีอาการเหนื่อยล้าจากการแข่งขันที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้ทีมจะเน้นการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้นักเตะได้พัก1วันก่อนกลับมาเตรียมแผนการเล่นเพื่อรับมือกับสิงคโปร์พร้อมพัฒนาสภาพความฟิตและยกระดับการเล่นของทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ที่สนามจารันเบซาสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านในวันที่18สิงหาคมศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรกับโทโคชิมาวอติสโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยได้ลงสนามเป็นตัวจริงและอยู่ในสนามนาน89นาทีพร้อมทำ1แอสซิสต์มีส่วนสำคัญช่วยให้ซัปโปโรคว้าชัยชนะ2ประตูต่อ0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนส่วนอีกคู่โอมิยะอาดิจาเฉือนชนะอัลบีเล็กนิงาตะ1ประตูต่อ0โดยเกมนี้สุภรัตน์เหมือนตานักเตะทีมชาติไทย ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่74ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศคว้าตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางของทีมชาติบราซิลจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว75ล้านยูโรเซ็นสัญญายาว4ปีและมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่ความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าทับหงแดงบรรลุข้อตกลงยืมตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังทีมชาติอุรุกวัยจากบาร์เซโลนาแล้วและมีออปชันซื้อขาดในราคา55ล้านยูโรหรือประมาณ47ล้านปอนด์สำหรับรายละเอียดของสัญญาลิเวอร์พูลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเหนื่อยของอาราโคทั้งหมดสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะลีเซียงฮีกับปาร์คจีมินคู่เจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย2ต่อ0เกม 21-11 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติWorld Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะสอดวิสากุลวิสารรัตน์มือวางอันดับ7 2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดียววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะคุราโนสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นได้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1คว้าแชมป์มาครองได้เช่นเดียวกันและเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของวีรวิทย์อีกด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักปั่นญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักปั่นจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนักแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีที่ลานสิริชนผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28ด้วยเวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของวรพงษ์เมืองสุขทีมราชนาวีด้วยเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
21: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลอง หรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
22: ขณะนี้เวลา 12:45 นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในคืนวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูง

างแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมัลติกลูที่นำเสนอภูมิภาคขออภัยค่ะที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่

0: เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังคะอาการปวดส้นเท้าอาจเข้าใจว่าเป็นแค่อาการปวดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานเท้าอย่างหนักไม่ว่าจะเดินมากวิ่งมากหรือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือเกิดจากรองเท้าที่สวมใส่แต่จริงๆแล้วอาการปวดส้นเท้าอาจเป็นอาการของโรครองช้ำที่สร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันโรครองช้ำหรือโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบเป็นโรคที่มีอาการอักเสบของพังผืดใต้เท้าทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดที่ส้นเท้ามากเป็นพิเศษแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานเท้าหนักมากก็ตามโรครองช้ำมีสาเหตุอาทิส้นเท้ารับน้ำหนักมากเป็นเวลานานอาจพบในบุคคลที่ต้องยืนทำงานนานๆตลอดทั้งวันน้ำหนักตัวมากอ้วนเป็นสาเหตุทำให้เท้ารับน้ำหนักมากเกินไปสวมรองเท้าที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้การรับน้ำหนักของเท้าไม่สมดุลใช้เท้าทำกิจกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมกระทันหันเช่นเปลี่ยนที่วิ่งจากสนามหญ้าเป็นพื้นคอนกรีตหรือเพิ่มระยะในการวิ่งเอ็นร้อยหวายยึดทำให้ส้นเท้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือข้อสันหลังอักเสบอาจทำให้เกิดการอักเสบที่เส้นเอ็นจุดใดจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อกับกระดูกจนอาจเกิดเป็นพังผืดใต้ฝ่าเท้าได้รวมทั้งโครงสร้างทางร่างกายอาจมีเท้าแบนอุ้งเท้าโก่งเส้นเอ็นยึดน่องไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อเท้าได้ตามปกติสำหรับอาการของโรครองช้ำคนที่เป็นโรครองช้ำจะมีอาการเจ็บส้นเท้าก่อนและอาจลามปวดไปทั้งฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้ามีทั้งปวดจี๊ดๆหรือปวดแสบๆโดยจะค่อยๆเจ็บปวดทีละนิดจนคิดว่าอีกเดี๋ยวก็หายแต่จะมีอาการปวดเรื่อยๆบ่อยๆและข้อสังเกตก็คือส้นเท้าจะปวดมากเมื่อสัมผัสกับพื้นครั้งแรกของวันหรือหลังตื่นนอนและหลังจากพักเป็นเวลานานๆหรืออาจปวดมากเมื่อเท้าต้องรับน้ำหนักเป็นเวลานานๆเช่นยืนหรือเดินทำงานทั้งวันส่วนวิธีการรักษาแพทย์อาจสั่งยาต้านอาการอักเสบใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกเช่นอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าด้านในอุปกรณ์รองรับส้นเท้าหรืออาจจะทำกายภาพบำบัดหากวิธีทั้งหมดไม่ได้ผลแพทย์อาจฉีดสเตียรอยด์แต่ไม่นิยมเพราะว่าใช้เวลานานกว่า18เดือนถึงจะหายขาดและอาจมีอาการปวดซ้ำได้อีกในอนาคตหากมีอาการปวดส้นเท้าบ่อยๆหรือปวดมากเป็นพิเศษหลังตื่นนอนหลังนั่งพักนานๆควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจโดยละเอียดแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรครองช้ำสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พี่บ้าพี่บ้าเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
2: หนุ่ยเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
1: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
2: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
1: อ๋อต้องอ้อมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยอ้อมใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มอ้อมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับอ้อมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไม้สวยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
4: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ
4: ๋
5: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: แม่แม่แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
4: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้า

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะในฝั่งอันดามันค่ะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำมันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นดูสภาพอากาศกันก่อนนะคุณผู้ฟังนะโดยสภาพอากาศในวันนี้นะคุณผู้ฟังนะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะอันหนึ่งค่ะพายุใต้ฝุ่นดอลฟินค่ะบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่ 9-10 สิงหาคมนี้ค่ะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องบอกว่าทางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกค่ะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะในช่วงนี้ก็จะมีอุณหภูมิที่อยู่ที่ 27-24 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะส่วนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็ส่วนมากนะฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่เนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสด้วยค่ะอุณหภูมิค่ะจะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็มีทั้งเรื่องของฝนเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยต่อเนื่องกันค่อนข้างเยอะเลยนะคุณผู้ฟังก็ตุ้มสังเกตว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าแล้วกันค่ะก็มีฝนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เป็นเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมไปถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบจนถึงวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าตอนนี้ช่วงตอนบนของประเทศค่ะจะประสบกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในส่วนของภาคใต้เนี่ยด้วงจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงมีการเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังนะเนื่องจากห่วงของสภาพอากาศที่มีในช่วงนี้เรามีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะคุณผู้ฟังที่มากระทำให้ มีเรื่องของฝนที่ตกในหลายพื้นที่รวมไปถึงมีเรื่องของคลื่นลมแรงกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะสำหรับอันนี้ค่ะสภาพรายงานสภาพอากาศกันก่อนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เช้ามาก็ยังคงมีที่นี่นะก็แบบฟ้าครึ้มๆมีแดดค่ะช่วงเช้ามีแดดอยู่นะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วก็กรมควบคุมโรคเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องที่โรคที่มากับฝนนะที่เขามีการเฝ้าระวังก็จะมีทั้งเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคุณผู้ฟังโรคโควิด19แล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ที่ตอนนี้เป็นกันค่อนข้างกันเป็นกันเยอะมากค่ะโดยต้องบอกว่าเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยก็คือยังคงมีอยู่นะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงก็ต้องเฝ้าระวังแล้วเราก็สามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์กันก่อนได้นะคุณผู้ฟังที่เราเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้แล้วก็เรื่องของโควิด19แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะเรายังต้องมีการป้องกันนะคะที่สำคัญและจำเป็นคือการหมั่นล้างมือด้วยน้ำและน้ำสบู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ถ้าเราไปในที่คนเยอะๆก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเรื่องของเชื้อโรคต่างๆกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการนะคะวันนี้นะคะวันที่9สิงหาคม2569ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดระนองนะคะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะวันที่9สิงหาคมค่ะท่านนายกก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดระนองนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะร่วมนะคะในการเป็นประธานทอดผ้าป่าซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานทอดผ้าป่าพร้อมด้วยนางธนะนนชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยค่ะลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาและลดระยะเวลาการรอคอยในการรักษาที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองประธานวุฒิสภาคนที่1เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสสจังหวัดระนองค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะร่วมเป็นคณะเจ้าภาพทอดผ้าป่าค่ะซึ่งโรงพยาบาลระนองค่ะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ A+ ขนาด300เตียงซึ่งโรงพยาบาลระนองค่ะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดค่ะเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงารวมทั้งประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวค่ะอีกทั้งยังเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนทำให้มีประชาชนชาวเมียนมาข้ามมารักษาและเข้าสู่ระบบบัตรสุขภาพได้ไม่ครบถ้วนทำให้เกิดภาวะประชากรต่างด้าวเข้าสู่ระบบการรักษาโรงพยาบาลระนองค่ะส่วนใหญ่ต้องอนุเคราะห์ซึ่งเป็นภาระการเงินที่โรงพยาบาลต้องแบกรับนะคะแล้วก็มีสถานะการเงินที่มีหนี้สินโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายมากมายนะคะจึงประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินสภาพการเงินติดลบนะคะทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จึงมีการดำเนินการในการทำเรื่องของทอดผ้าป่านะคะให้กับโรงพยาบาลด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะซึ่งอย่างที่บอกว่าพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลระนองเนี่ยจัดขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลระนองให้สามารถรองรับผู้ป่วยและให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนยกระดับคุณภาพและการบริการสาธารณสุขและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพของประชาชนในจังหวัดระนองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ เป็นประธานในการทอดผ้าป่านะคะเรียกว่าผ้าป่าครั้งนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนเรื่องของ
1: สำหรับในประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่นี้พบได้ในทุกฤดูกาลนะคะแต่จะพบบ่อยในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวค่ะโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันค่ะถึงแม้ไวรัสไข้หวัดใหญ่อาจจะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่สายพันธุ์ที่พบบ่อยๆและก่อโรคในคนได้แก่ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ค่ะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นี้ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้นะคะแต่พบว่ากลุ่มที่เป็นโรคนี้แล้วอาจจะเกิดอาการที่รุนแรงได้แก่ในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า2ปีผู้สูงอายุเกิน65ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคปอดโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือว่าผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันนะคะผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนเป็นต้นโดยทั่วไปแล้วโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันง่ายค่ะโดยการหายใจไอจามรดกันหรือการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยแล้วเมื่อนำไปป้ายจมูกเข้าปากก็อาจจะติดเชื้อไวรัสนี้ได้ค่ะเมื่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เข้าไปในร่างกายแล้วจะก่ออาการภายใน 1-4 วันค่ะโดยผู้ป่วยจะเริ่มต้นจากการมีไข้สูงเฉียบพลันมีอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาจจะมีอาการเจ็บคอไอและจามได้นะคะนอกจากนี้ยังอาจจะพบอาการของระบบทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนหรือมีท้องเสียร่วมด้วยค่ะหากสงสัยว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่แนะนำให้ไปพบคุณหมอนะคะคุณหมออาจจะพิจารณาทำการตรวจและพิจารณาให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่หากมีข้อบ่งชี้ค่ะสำหรับการดูแลทั่วๆไปควรพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอุ่นเยอะๆรับประทานยาลดไข้หากมีไข้นอกจากนี้ผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆรวมทั้งใช้ช้อนกลางเวลารับประทานอาหารเพื่อป้องกันที่จะไม่แพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ให้กับคนอื่นค่ะและอาการโดยทั่วไปจะค่อยๆดีขึ้นภายในเวลา 1-2 สัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือไข้สมองอักเสบและอาจเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้นะคะสำหรับการป้องกันไข้หวัดใหญ่ทำได้ง่ายๆค่ะโดยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือและที่สำคัญในปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งแนะนำให้ฉีดทุกปีปีละ1ครั้งนะคะในคนที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปเพียงเท่านี้คุณก็สามารถดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้แล้วค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่0764210055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะก็มีท่านรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่ลงพื้นที่ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะหนึ่งท่านค่ะที่ลงพื้นที่นะคะลงเมื่อวานแล้วก็มีวันนี้นะคะก็คือท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านก็มีการลงพื้นที่ใน2จังหวัดก็คือเมื่อวานนี้ค่ะท่านลงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะท่านมีการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วก็วันนี้ค่ะท่านลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยต้องบอกว่าวันนี้เมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปที่ชุมพรเนาะก็ต้องบอกว่าชุมพรก็เป็นหนึ่งพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังที่เราเป็นเหมือนศูนย์ที่มีเรื่องของลงทุเรียนนะคะมีเรื่องของทุเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งท่านสุภจีเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามนะคะในพื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ค่ะต้องบอกว่าโดยขณะนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเร่งบริหารจัดการทั้งตลาดในประเทศและส่งออกต่อเนื่องจนจบฤดูกาลในระดับราคาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะเป็นจุดสำคัญในการรวบรวมผลไม้ของภาคใต้ค่ะหากบริหารจัดการผลผลิตในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยระบายผลไม้จากจังหวัดโดยรอบได้ด้วยนะคะแล้วก็ตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตันขณะนี้ค่ะดำเนินการไปแล้วกว่า 200,000 ตันส่งออกทุเรียนไทยล่าสุดเนี่ยส่งออกไปแล้วกว่าประมาณ 1,100,000 ตันค่ะจำนวน 68,044 ตู้คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 127,220 ล้านบาทค่ะอีกทั้งยังเร่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านการส่งออกและการขนส่งสั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะจัดทำปฏิทินผลไม้ของแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อให้ทราบว่าผลไม้ชนิดใดจะออกสู่ตลาดในช่วงใดและจัดทำข้อมูลราคาให้กับเกษตรกรในการติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับแนวทางการบริหารผลไม้ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและเกษตรกรค่ะเพื่อที่จะผลักดันให้จังหวัดชุมพรค่ะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการผลไม้แบบครบวงจรตั้งแต่การวางผลผลิตการทำการตลาดการขนส่งการแปรรูปไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากของเหลือสำหรับการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จโครงการ e-com restart ลดโชว์ค่ะเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการจากภาคเหนือและภาคใต้กว่า120ร้านค้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบไลฟ์มาราธอนจำหน่ายสินค้าผ่านการไลฟ์สดระหว่างวันที่8ถึง17สิงหาคมค่ะผ่าน Shopee แล้วก็ Live withอินฟลูเอนเซอร์จากผู้ประกอบการ20ร้านค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมการไลฟ์สดเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยเพื่อร่วมสนับสนุน SME ไทยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันสินค้าไทยเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะซึ่งคาดว่าตลอดในเดือนสิงหาคมนี้จะสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาทค่ะนอกจากนี้กรมการค้าภายในโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยในพื้นที่ในให้ราคาถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตั้งแต่ช่วงวันที่13ถึง31สิงหาคมนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกการซื้อสินค้าให้กับประชาชนอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากเมื่อวานนี้ที่ท่านไปจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้ค่ะท่านก็มาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านสุภจีนะคะก็ได้มีการเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีการติดตามเรื่องของทุเรียนนะคะสายพันธุ์ทุเรียนต่างๆด้วยแล้วก็การดูเรื่องของคุณภาพของทุเรียนกันค่ะคุณผู้ฟังที่มีการที่จะเตรียมที่จะยกระดับเพื่อเรียกว่าสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันอันนี้ก็คือวันเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะคะที่
ท่านสุภจีได้มีการลงพื้นที่ค่ะอีกท่านนึงค่ะก็ท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะอันนี้ท่านมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มาที่สุราษฎร์ธานีในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะคะก็ในช่วงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะติดตามนะคะในหลายเรื่องนะคะโดยท่านเนี่ยก็มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนะคะท่านก็มีการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการเรื่องของเจ็ตสกีกลุ่มนอมินีแล้วก็การตรวจสอบพื้นที่ให้ตั้งสถานบริการค่ะเพื่อที่จะยกระดับการท่องเที่ยวภายใต้กรอบกฎหมายด้วยนะคะซึ่งท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่าท่านมท.4ค่ะเป็นประธานมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจำนวน29แห่งค่ะก่อนจะรับฟังรายงานผลการปราบปรามผู้ประกอบการธุรกิจที่ผิดกฎหมายทั้งโรงแรมแล้วก็สถานบริการรวมทั้งการขอปรับปรุงเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะและหลังจากนั้นค่ะท่านก็มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแล้วก็สถานบริการนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะมีการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็พอเมื่อวานนี้ท่านก็มีการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็มีการติดตามนะทั้งเรื่องของการติดตามการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้านะคะมีโครงการต่างๆในพื้นที่ทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมีที่ท่าฉางด้วยนะคะแล้วก็มีลงพื้นที่ที่จังที่อำเภอเกาะสมุยด้วยนะคะที่มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะติดตามทั้งเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวการดูแลเรื่องของการขึ้นทะเบียนหรือว่าธุรกิจต่างๆกันด้วยนะคะสำหรับภารกิจค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นภารกิจที่ท่านมีทั้งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นเรื่องภารกิจค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังคงความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติดังนี้ 1. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2. เป็นวันแม่แห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมพ.ศ. 2569ประกาศณวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการประกาศวันที่12สิงหาคมเป็นวันสำคัญของชาตินะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ค่ะ
พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสมอมาค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากกันนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

เที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะวันนี้ก็ขอหยิบยกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็จะมีการจัดงานที่ชื่อว่ากั่วป่าโพจี้ชม

เมืองค่ะเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใหม่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะที่จะเชื่อมศิลปะผู้คนแล้วก็ย่านวัฒนธรรมกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็เป็นกลุ่มคนในย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะรวมตัวกันเพื่อที่จะผลักดันเมืองพังงาแล้วก็เปิดพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงผู้คนศิลปะแล้วก็เมืองเข้าด้วยกันผ่านกิจกรรมนะคะที่มีตลอดนะคะทั้งจริงๆมีตลอดทั้งปีค่ะแต่ว่าในช่วงวันที่12ถึง16สิงหาคมเนี่ยจะเป็นการเรียกว่าเป็นการGrand Opening หรือว่าการเปิดตัวกิจกรรมกั่วป่าโพนะคะซึ่งจะมีหลายกิจกรรมมากๆเลยนะคะโดยพิธีเปิดค่ะจะเริ่มในวันที่12สิงหาคมค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ที่สำคัญมีของแจกด้วยค่ะโดย12สิงหาคมก็ได้มีการชวนให้ทุกๆคนนะคะร่วมแต่งกายในธีมแบบเป็นวินเทจย้อนยุคหรือว่าจะใส่ชุดผ้าพื้นเมืองเป็นบ้าบ่าย่าหยาอันนี้ก็ได้เหมือนกันใครที่แต่งโดนใจนะคะทีมงานเนี่ยก็จะมีของรางวัลมอบให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญค่ะตลอดในช่วง12ถึง16เนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปต่างๆที่น่าสนใจมากแล้วก็ที่สำคัญแต่ละวันค่ะกิจกรรมแต่ละวันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะจะมีแต่ละจุดเป็นการเปิดตัวแต่ละบ้านบ้านแต่ละหลังนะคะเพื่อที่จะโชว์แต่ละแบบนะคะมีทั้งการเปิดตัวนิทรรศการการเปิดตัวบ้านเลขที่109มีการเปิดแกลเลอรี่มีการเปิดบ้านที่เป็นพูดถึงเรื่องเหมืองแล้วก็มีการเปิดพื้นที่โรงเรียนเต้าหมิงด้วยนะคะที่จะชวนทุกๆคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันแล้วก็มาร่วมชมเมืองด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการมีคนมาสเก็ตเมืองด้วยนะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถแบบเป็นแบบให้เขาสเก็ตได้ก็จะมีวันที่เขาแบบสเก็ตแต่เมืองแล้วก็สเก็ตทั้งผู้คนด้วยนะคุณผู้ฟังก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็เดินชิลๆมีทั้งกิจกรรมงานทอล์กมีทั้งกิจกรรมเรื่องของการพูดคุยต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดในเพจกั่วป่าโพนะคะก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมเรื่องของการทำเวิร์กช็อปนะคะโดยในวันที่13สิงหาคมจะมีการเวิร์กช็อปพวงกุญแจผ้าปาเต้ค่ะ14สิงหาคมค่ะก็จะมีการทำเวิร์กช็อปโคมไฟโบราณเฉลิมนะคะวันที่15สิงหาคมจะมีเรื่องของการสาธิตการร่อนแร่ค่ะ16ก็จะมีเรื่องของการดูมินิแกลเลอรี่รอบเช้าที่ดาดฟ้าวันที่16ค่ะก็จะมีกิจกรรมเรื่องของตัดแปะแวะศิลป์ที่โรงเรียนเต้าหมิงด้วยนะคะตอนนี้กิจกรรมทุกอย่างเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะสามารถที่จะลงทะเบียนเวิร์กช็อปเพื่อที่จะเวิร์กช็อปเมืองหรือว่าดูเมืองกันได้ด้วยนะคุณผู้ฟังคะน่าสนใจมากๆเชิญชวนมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าตะกั่วป่าผ่านกิจกรรมกั่วป่าโพจีโชว์เมืองกันด้วยนะคะฝากกันไว้ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะ12ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคุณผู้ฟังคะแป๊บเดียวค่ะเวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการกันด้วยนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดีเจมะตูมแล้วก็ทีมงานลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลด้วยกล่าวว่าการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองในครั้งนี้จะสามารถช่วยรักษาพยาบาลและบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดระนองหากจะเดินทางไปใช้บริการโรงพยาบาลที่จังหวัดอื่นๆที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลระนองที่ไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายโดยพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้มียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินรวม20ล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: จังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เน้น5จังหวัดเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการสำคัญของแต่ละพื้นที่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ข้อเสนอของแต่ละจังหวัดมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นมากที่สุดสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันผลักดันข้อเสนอจากพื้นที่ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยมุ่งผลักดันโครงการที่มีศักยภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ตุรกีเรียกร้องให้รัสเซียกับยูเครนระงับการโจมตีในทะเลดำเป็นการชั่วคราวหลังเรือพลเรือนของตุรกีถูกโดรนโจมตีนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกที่จะเปิดทางให้มีการประกาศระงับการโจมตีเป็นการชั่วคราวหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขยายวงกว้างไปทั่วทะเลดำแล้วซึ่งในช่วงแรกทั้งสองประเทศต่างมุ่งเป้าโจมตีท่าเรือและเรือรบทางทหารของอีกฝ่ายแต่ในเวลานี้กลับเปิดฉากโจมตีเรือพาณิชย์ทุกรูปแบบซึ่งมีเรือของตุรกีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังตุรกีออกแถลงการประณามต่อเหตุการณ์โจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพลเรือนของตุรกีจำนวน2ลำที่ล่นอยู่ในทะเลดำเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีลูกเรือบางส่วนได้รับบาดเจ็บ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
12: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับและก็ในวันนี้นะครับก็เป็นสาระในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยเฉพาะพืช นะครับที่แพะนิยมรับประทานนะครับและก็ในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับก็พร้อมนะครับโดยในวันนี้นะครับดร.เทียนทิพย์ไกรพรหมนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเรานะครับและก็อาจารย์นะครับพร้อมนะครับที่จะมาให้เรื่องราวสาระนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมรับประทานนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างในนะครับในวันนี้นะครับเรามารับทราบแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันครับ
1: จริงๆแล้วแพะก็เป็นสัตว์ที่กินใบไม้นะคะแล้วก็กินพวกพืชได้หลายชนิดนะคะอาจารย์เคยเก็บข้อมูลทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่แพะนิยมกินมากที่สุดไปถามเกษตรกรแล้วก็ดูว่าแพะมันชอบกินพืชชนิดไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีใบขนุนใบขนุนค่ะใบขนุนก็จะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ประมาณ 10% นะคะขนุนมีใบมะขามเทศค่ะมะขามเทศเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วมีโปรตีนอยู่ประมาณ 20% นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะในการนำมาให้แพะกินนะคะแล้วก็จะมีที่แนะนำจริงๆก็คือกระถินค่ะ
2: กระถิน
1: ค่ะกระถินจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 25% นะคะก็เราจะเห็นว่ามีหลายภาคส่วนนะคะแนะนำที่จะให้กระถินกับสัตว์กระเพาะรวมในกับแพะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีโปรตีนค่อนข้างสูงเราสามารถให้กระถินแทนอาหารข้นได้เลยค่ะ

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เอ๊ะใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
2: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกนี่ป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกป้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
1: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
3: ู้เท่าทันสื่อมีสติตรึกไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการว่าไรรักรักสุขภาพ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้อยู่กับดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะมาในหัวข้อปวดเข่าค่ะซึ่งคุณหมอที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะท่านมาจากสาขาออร์โทรปิดิกบูรณสภาพข้อเข่าข้อสะโพกจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะคุณหมออยู่กับดีเจแอนแล้วนะคะพบกับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับความรู้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาให้คำแนะนำทั้งดีเจแอนเองแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะคุณหมอขาค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาค่ะขอทราบความรู้อยากรู้เองแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงสงสัยไม่น้อยเลยกับสาขานี้ค่ะออร์โทรปิดิกคือยังไงขอทราบความรู้นิดนึงค่ะ
1: ครับผมแพทย์สาขาออร์โทรปิดิกเนี่ยนะครับก็คือคุณหมอสาขากระดูกและข้อนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกสัญญาแพทย์กระดูกและข้อนะครับแต่ว่าคำศัพท์คำว่าออร์โทรปิดิกเนี่ยมันใช้กันมานานแล้วนะครับจริงคำว่าออร์โทรเนี่ยมันก็คือหมายความว่าทำไม่ตรงนะครับแล้วก็ปิดิกนี่ก็คือแปลว่าเด็กเพราะว่าสาขาเนี่ยเป็นสาขาการแพทย์นึงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะรักษาเฉพาะอยู่ในกลุ่มเด็กที่หลังคดบ้างเท้าปุกบ้างแขนขาผิดรูปอะไรประมาณนี้นะครับนั้นคำศัพท์เทอมนี้ก็คือว่าทำเด็กให้ตรงนั่นเองประมาณนี้ครับผมเครื่องหมายโลโก้ของสาขาเองเนี่ยก็เป็นการส่วนใหญ่นะจะเป็นไม้ที่ดามต้นไม้ไว้ให้มันตรง
0: ให้ตรงเน
1: า
0: ะ
1: คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะแต่พอให้เข้าใจก็คือคุณหมอด้านกระดูกและข้อนั่นเองเนาะเพื่อความเข้าใจง่ายๆว่าเห็นหน้าห้องคุณหมอมาหรือหลายครั้งเห็นเขาว่าออร์โทรปิดิกวันนี้หายสงสัยขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอวชิรพงษ์ค่ะเข้าสู่เนื้อหาเราเลยเนาะค่ะอยากทราบว่ามันมีประเด็นความสำคัญยังไงที่คุณหมอวชิรพงษ์ถึงนำประเด็นหัวข้อปวดเข่ามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะ
1: ครับผมโดยส่วนตัวเองหมอเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อเข่าข้อสะโพกนะครับแล้วก็สองกล้องกระดูกสันหลังด้วยนะครับคราวนี้ข้อเข่าเนี่ยอาการปวดเข่าเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการที่เราเจอได้เยอะมากนะครับในกลุ่มคนไข้ทุกช่วงทุกวัยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มาทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เนี่ยนะครับเราก็พบว่าเรามีคนไข้ที่เป็นโรคปวดเข่าเยอะมากนะครับประมาณ 80% เป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็ที่เหลือกระจายไปนะครับเช่นมีเอ็นไขว้หน้าขาดบ้างนะครับหรือว่าเป็นข้ออักเสบต่างๆบ้างก็มีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีที่จะมาคุยที่นี่ครั้งแรกด้วยเรื่องปวดเข่า
0: ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะดีเจแอนก็ฟังเริ่มจะปวดแล้วด้วยเหมือนกันเนาะถ้างั้นขอทราบความรู้กันต่อเลยค่ะที่คุณหมอเจอมาส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มาด้วยสาเหตุอะไรยังไงคะ
1: ครับผมอาการปวดเข่าเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุในหลายกลุ่มคนไข้ด้วยนะครับเอาที่เราเจอเอาไล่ตามอายุแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลุ่มที่อายุน้อยวัยทำงานนะครับหรือว่าในกลุ่มนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายนะครับกลุ่มนี้สาเหตุการปวดเข่าก็จะเป็นโรคกลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่แบบว่าสวใช้งานเข่ามาเยอะแล้วครับผมกลุ่มนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับ
0: ตามวัย
1: ใช่ครับตามวัยหรืออาจจะไม่ได้ตามวัยแต่ว่ามีสาเหตุนำมาก่อนนะครับเรามาที่กลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกในกลุ่มที่มีอายุน้อยเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นวัยทำงานเนี่ยก็หนึ่งถ้ามีสาเหตุนำมาจากอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุหรือการกีฬาหรืออะไรพวกนี้นะครับสาเหตุก็มีได้หลายสาเหตุนะครับเช่นแบบที่รุนแรงเลยนะครับก็เป็นพวกกระดูกแตกนะครับเช่นกระดูกสะบ้าแตกนะมีการกระแทกอย่างรุนแรงนะครับที่หัวเข่าจนลูกสะบ้าแตกนะครับรองลงมาเช่นพวกข้อเข่าหลุด นะข้อเข่าหลุดก็มีนะครับเช่นกีฬาบางประเภทมีการกระแทกที่รุนแรงเข่าบิดขาฟิกอยู่กับที
0: ่
1: นะครับก็ทำให้เข่าหลุดได
0: ้ค่ะ
1: นะครับต่อเลยไหมฮะ
0: ต่อเลยค่ะ
1: ต่อเลย
0: ยิ่งฟังยิ่งนึกภาพค่ะตอนนี้
1: อย่างอื่นอีกนะครับเช่นมีถุงน้ำอักเสบนะครับถุงน้ำอักเสบถุงน้ำเนี่ยมันจะอยู่รอบๆข้อเข่ารองเอ็นต่างๆเพื่อให้ข้อเข่าเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกนะครับ
0: ยืดหยุ่นใช่ไหมคะ
1: เพื่อให้มันลื่นดีกว่าครับให้มันลื่นดีกว่าเพราะว่าไอ้พวกกล้ามเนื้อและเอ็นเนี่ยมันจะต้องคล้ายๆว่าเคลื่อนที่ไปมาอยู่บนกระดูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่มีการเคลื่อนที่เยอะๆมันจะมีถุงน้ำรองอยู
0: ่
1: นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการใช้งานที่ซ้ำไปซ้ำมาเยอะๆมากๆใช้งานเยอะเช่นนักกีฬาพวกวิ่งอะไรพวกนี้ครับก็จะมีการถุงน้ำพวกนี้มีการอักเสบบว
0: ม
1: เจ็บกลับมาได้เหมือนกันนะครับหรือพวกเอ็นอักเสบนะครับเอ็นอักเสบก็เจอได้นะครับหรือว่าพวกที่มีเอ็นบาดเจ็บเช่นคือข้อเข่าเนี่ยมันจะมีเอ็นหลักๆอยู่ทั้งหมด4เส้นนะครับมีเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่ดูกีฬาเป็นประจำเราก็จะเห็นว่าบางประเภทกีฬานะครับเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับมันจะมีการปะทะกันอยู่เนืองๆแล้วก็มักนักกีฬาก็มักจะมีเอ็นขาด
0: บาดเจ
1: ็
0: บ
1: ใช่เอ็นขาดนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบก็เป็นเอ็นไขว้หน้าน
0: ะ
1: ครับ
0: ก็มีสาเหตุทำให้เป็นอาการเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับนอกจากนี้ก็มีพวกหมอนรองข้อเข่านะครับอักเสบหรือว่าเป็นพวกเอ็นด้านข้างนะครับนะพวกนักวิ่งบางทีเขาจะรู้จักไอทีแบนนะครับมันก็จะเป็นแถบเอ็นเส้นใหญ่อยู่ด้านข้างของหัวเข่าน
0: ะคร
1: ับมันก็จะมีการอักเสบได้มีการเวลามีการออกกำลังกายซ้ำๆนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มของเรียกว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้
0: แต่เล่นกีฬา
1: หรือออกกำลังกายในกลุ่มนี้นะครับ
0: ต้องระวังเนาะมีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดเข่าได
1: ้สาเหตุหนึ่งที่ปวดเข่าแล้วยังมีอีกมีโรคที่ทำให้ปวดเข่าในกลุ่มโรคเนี่ยที่เช่นโรคเกาต์รุมาตอยนะครับก็เจออยู่นะครับ
0: ก็คือทำใหปวดเข่าได้ก็คือมาจากโรคเหล่านี้ได้เช่นกันส
1: ่
0: งผลให้เป็นปวดเข่าได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะอายุล่ะคะเมื่อกี้คุณหมอบอกมันคำว่าเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไง
1: เข่าเสื่อมเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มเมื่อกี้ที่แวบไปนิดนึงนะครับก็คือว่า1ถ้าเป็นกลุ่มที่เกิดตามอายุคือส่วนใหญ่เรามักจะไม่ทราบสาเหต
0: ุ
1: คือพออายุมากขึ้นก็เป็นแล้วก็ไม่มีสาเหตุนำมาก่อน
0: คือจะเป็นก็เป็น
1: จะเป็นก็เป็นใช่บางทีเพื่อนกัน2คนใช้งานเที่ยวกันพอกันเลยแต่คนนึงเป็นเยอะคนนึงเป็นน้อยพวกนี้มันมีเรื่องของเจเนติกมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีเรื่องของพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยว่ายีนของพ่อแม่เรามันเข่าเสื่อมง่ายด้วยมั้ย
0: อะไรเงี้ยมีครับมี
1: ใช่ครับซึ่งมันอธิบายไม่ได้แบบชัดเจนเราก็เลยเรียกว่าเป็นเข่าเสื่อมปฐมภูมินะ
0: ฮะ
1: เข่าเสื่อมปฐมภูมิก็คือว่ามันเป็นของมันเองไม่มีสาเหตุนำ
0: ใช้ชีวิตอายุเท่ากันเนี่ยเหมือนกันเลยคนน
1: ึ
0: งอาจจะไม่ได้มีอาการปวดเข่าเลย
1: ใช่ครับ
0: กลายเป็นเพื่อนอีกคนนึงปวดด้วยอาจจะมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหรืออะไร
1: หลายอย่างการใช้งานน้ำหนักตัวเยอะอะไรเงี้ยก็ได้หมด
0: ก็มีผล
1: รวม
0: เหมือนกัน
1: ค่ะส่วนอีกประเภทนึงก็คือเขาเรียกเข่าเสื่อมทุติยภูมิก็คือว่ามีสาเหตุนำมาก่อนสาเหตุนำอะไรบ้างก็ในกลุ่มเมื่อกี้ที่เราพูดไปเช่นอาจจะเป็นเกาต์มาก่อนเป็นรุมาตอยมาก่อนหรือว่ามีการบาดเจ็บจากการกีฬามาก่อนนะครับมีเอ็นขาดมาก่อนอย่างยาวนาน10ปี20ปีไม่ได้รักษามีหมอนรองเข่าฉีกมานานไม่ได้รักษาสุดท้ายเข่าข้างนึงที่บาดเจ็บมันก็จะพังแล้วก็จะเสื่อมก่อนวัยนะในกลุ่มบาดเจ็บในกลุ่มเข่าเสื่อมทุติยภูมิเนี่ยก็มักจะมีเข่าเสื่อมเร็วกว่าอายุอันควรนะครับเช่น50กว่า60ต้นอะไรเงี้ยก็มีเข่าเสื่อมเยอะแล้ว
0: เพราะมันมีตัวอะไรที่มาทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้น ปวดเร็วขึ้น
1: มีสาเหตุนำ
0: มีสาเหตุนำนั่นเอง
1: ใช่ครับมีสาเหตุนำ
0: แล้วพอผู้ป่วยมาไม่ว่าจะเป็นแบบแรกหรือแบบที่สองที่คุณหมอพูดถึงคุณหมอจะดูแลรักษาต่อยังไงล่ะคะ
1: ครับผมเวลาคนไข้มาเนี่ยก็โดยสเต็ปทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับหมอก็จะต้องหาซักประวัติก่อนนะครับซักประวัติเพื่อหาว่าอาการปวดเข่าของคนไข้เนี่ยปวดลักษณะไหนนะฮะปวดยังไงปวดตลอดเวลาไหมปวดเป็นบางครั้งอยู่เฉยๆแล้วก็ปวดหรือปวดตอนเคลื่อนไหวออกกำลังอย่างเดียวนะครับปวดแล้วเนี่ยปวดนานแค่ไหนกี่นาทีทำยังไงหายไปทำอะไรแล้วมันปวดมากขึ้นนะกินยาอะไรไปแล้วหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่นำมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อหาว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะมีอุบัติเหตุอะไรนำมาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: แปลว่าการซักพูดคุยมีผลมากในการรักษา
1: ใช่ครับเกือบครึ่งนึงที่เราแพทย์เราวินิจฉัยคนไข้เนี่ยมาจากการซักประวัตินำมาก่อนนะครับแล้วก็พอซักประวัตินำมาเนี่ยแล้วเนี่ยเราสงสัยไปทางด้านไหนเนี่ยหมอก็จะตรวจร่างกายตามมาว่าหมอสงสัยว่าจะเป็นโรคด้านนี้หมอก็จะมาดูตรงนี
0: ้
1: โฟกัสอย่างนี้นะครับซึ่งการตรวจร่างกายหัวเข่าก็มีหลายอย่างนะครับเราก็จะต้องตรวจดูว่ามีลักษณะผิดรูปอะไรหรือเปล่านะครับมีปวดบวมอักเสบแดงร้อนตรงไหนไหมนะครับจุดกดเจ็บอยู่ที่ไหนนะครับจุดกดเจ็บอยู่ที่ไหนเราเคลื่อนที่เข่าไปในทิศทางต่างๆแล้วเนี่ยมันเจ็บตรงไหนเยอะเจ
0: ็
1: บตอนงอเจ็บตอนเหยียดหรือเจ็บที่ลูกสะบ้าเวลาดันเข้าด้านในดันไปด้านนอกนะครับหรือว่ามีการออกแรงกระทำกับข้อเข่าในลักษณะต่างๆเพื่อเทสเอ็นข้อเข่านะครับว่าเอ็นแต่ละเส้นเนี่ยมันสมบูรณ์ดีไหมเป็นยังไงประมาณนี้นะครับ
0: โอเคค่ะเมื่อช่วงต้นรายการฟังคุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาเหตุต่างๆแล้วก็เพิ่งทราบด้วยนะคะว่าคำว่าปวดเข่าเนี่ยพันธุกรรมมีผลด้วยมีส่วนหนึ่งด้วยที
1: ่
0: เข้ามาเนาะค่ะแล้วก็คุณหมอมีการรักษาต่อยังไงรักษายังไงดูแลเข่าต่อของเราเข่าอันที่รักของเรายังไงเดี๋ยวให้คุณหมอพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะแล้วกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรานะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะอยู่กับดีเจแอนนะคะอยู่กับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะค่ะจากสาขาออร์โธปิดิกบูรณสภาพข้อเข่าและข้อสะโพกค่ะจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งมาตอนต้นรายการคุณหมอได้พูดถึงที่มาที่ไปความสำคัญของหัวข้อปวดเข่าแล้วก็
1: สาเหตุต่างๆ
0: ซึ่งนึกจินตนาการนึกภาพนึกอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาปวดเข่านะ คุณหมอนะคะที่เราคุยไปเมื่อตอนต้นรายการค่ะว่าเมื่อมีผู้ป่วยมาเจอคุณหมอแล้วเนี่ยหลักๆเลยที่จับประเด็นได้มีการซักประวัติ
1: ตรวจร่างกายนะครับ
0: ค่ะซักประวัติแล้วนำไปสู่แนวทางการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราสงสัยนะครับว่าคนไข้เป็นโรคอะไรนะครับในบางโรคเนี่ยเราสามารถตรวจรักษาได้เลยเราสามารถที่จะให้การรักษาได้เลยนะครับด้วยยานะครับเช่นมีการให้ยาหรือฉีดยานะครับให้คำแนะนำให้การปรับปรุงร่างกายการบริหารต่างๆนะครับในบางสภาวะนะครับเราก็จะต้องให้คนไข้ตรวจพิเศษนะครับเพื่อวางแผนการผ่าตัดนะครับหรือว่าเพื่อยืนยันการวินิจฉัยนะครับอาทิเช่นการตรวจพิเศษมีอะไรบ้างอาทิเช่น1การเจาะน้ำข้อเข่าออกมาตรวจดูนะครับว่าเป็นเกาต์จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นภาวะข้ออักเสบติดเชื้อได้ไหมนะครับการตรวจพิเศษเช่นการเอ็กซเรย์ธรรมดานะครับเพื่อดูว่ากระดูกแตกหักร้าวมีเนื้องอกกระดูกไห
0: ม
1: นะครับหรือการส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าภาวะกระดูกหักที่ซับซ้อนบางชนิดเนี่ยมันมีการเรียงตัวยังไงเพื่อวางแผนการผ่าตัดนะครับหรือว่าการส่งตรวจ MRI หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพื่อดูเนื้อเยื่อในข้อเข่าจำพวกเอ็นกระดูกอ่อนพวกนี้นะครับว่ามันมีกระดูกอ่อนแตกหักตรงไหนนะครับหรือว่ามีเอ็นข้อเข่าขาดตรงไหนหรือเปล่าหมอนรองเข่าฉีกไหมนะครับเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผ่าตัดด้วยนะครับและในบางครั้งเราอาจจะต้องส่องกล้องเข้าไปดูเพื่อให้การวินิจฉัยที่แน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะวินิจฉัยได้เกือบ 100% จากภาพ MRI นะครับ
0: ต้องใช้ความละเอียดมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับหัวเข่าของเราดีนะคะคุณหมอคะไม่อยากมีปัญหาเรื่องเข่าเลยค่ะมีวิธีการป้องกันหรือดูแลเข่าอันเป็นที่รักของเราได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
1: ถ้าไม่อยากให้เข่าเสื่อมก่อนวัยนะครับหรือว่าอยากให้ข้อเข่าเราแข็งแรงเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายที่เหมาะสมกับหัวเข่าที่สุดนะครับถ้าคุณอยู่ในวัยแบบคุณดีเจกับผมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันจะทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงโดยรอบนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังหัวเข่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่เริ่มมีอาการปวดเข่ามาบ้างแล้วนะครับก็อาจจะไปออกกำลังกายโดยการที่ไม่ลงน้ำหนักเช่นว่ายน้ำนะครับเพราะว่ายน้ำเนี่ยน้ำมันจะช่วยพยุงข้อเข่านะครับหรือบางสำนักกายภาพเนี่ยเขาจะมีเดินในน้ำเดินในน้ำน้ำมันจะช่วยพยุงข้อเข่านะครับไอ้นี้ในกลุ่มที่เจ็บเข่าอยู่แล้วนะแต่ถ้าในกลุ่มที่แข็งแรงอย่างเราก็ปั่นจักรยานนะครับหรือวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้นะครับหรือว่ายน้ำ
0: เดินเร็วได้ไหมคะหมอ
1: เดินเร็วก็ได้ครับผมเดินเร็วก็ได้นะครับนี่คือออกกำลังกายนะครับสองก็คือการควบคุมน้ำหนักของเรานะครับให้เหมาะสมนะครับก็คือดัชนีมวลกายก็ควรจะประมาณ21-22นะครับไม่ให้อ้วนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีน้ำหนักที่เกินเนี่ยมันก็จะลงมาที่หัวเข่าของเรานะครับสามก็คือว่าถ้ามีอาการผิดปกติอะไรที่หัวเข่าเนี่ยก็ต้องมาพบแพทย์ตรวจรักษาหาสาเหตุนะครับอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานไปจนผิดรูปไปแล้วเสื่อมไปแล้วก็จะรักษายาก
0: เรื้อรังนะคะในระยะยาวค่ะเพราะว่าฟังแล้วมีตั้งแต่ทานยากายภาพแล้วก็ผ่าตัดกันเลย
1: ใช่ครับการรักษาโรคพวกนี้ก็มีหลายอย่างครับตั้งแต่แรกแล้วกินยานะครับกินยาฉีดยานะครับแล้วก็ให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชีวิตประจำวันนะครับเช่นไม่ใช้ส้วมซึม
0: ที่ต้องนั่งงอๆเนาะ
1: ใช่ไม่คือพยายามหลีกเลี่ยงการนั่งยองนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าบ้านเนี่ยนอนเตียงอยู่บนพื้นเนี่ยก็ให้เตียงมันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราลงไปนอนเตียงที่มันติดพื้นเนี่ยมันต้องงอเข่าเยอะมันจะเจ็บเวลาลุกนั่งนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถ
0: ้
1: าสุดท้ายการรักษาโดยพวกนี้ไม่หายก็จะต้องพิจารณาผ่าตัดก็ขึ้นอยู่กับโรคแต่ละชนิดไปนะครับ
0: มาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นคุณหมอวชิรพงษ์นั่นเองอยากมาเจอคุณหมอค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังอยู่ตรงนี้ละคุณหมอวชิรพงษ์ชนะนะคะอยู่ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราค่ะคุณหมอคะอยากมาเจอคุณหมอพบคุณหมอได้วันไหนช่วงไหนเวลาไหนบ้างคะ
1: ครับผมก็ตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับตอนนี้ทำอยู่ที่เดียวเลยนะครับทุ่มเทให้เต็มที
0: ่
1: ตรวจที่ OPD นะครับที่คลินิกกระดูกและข้อนะครับวันจันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็พฤหัสช่วงเช้านะครับคนไข้ก็สามารถที่จะมาตรวจรักษานะครับได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่โรงพยาบาลเองนะครับก็มีการให้บริการนะครับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับและก็ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่านะครับตลอดจนการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังนะครับและก็พวกกระดูกแตกหักทั่วไปนะครับตอนนี้เราก็ให้บริการพร้อมแล้วนะครับ
0: โหนค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะอยากเจอคุณหมอเก่งๆดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเข่าของพวกเรามาเจอคุณหมอวชิรพงษ์ได้นะคะซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกค่ะจันทร์อังคารพุธแล้วก็พฤหัสช่วงเช้าแล้วก็แนะนำนะคะโทรมาจองคิวกันก่อนเพราะว่าคิวคุณหมอค่อนข้างเริ่มแน่นมากแล้วนะคะตอนนี้ที่075ค่ะ479999โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะในวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
1: ค
0: ่ะทั้งนี้นะคะรายการของเราค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีค่ะผู้ควบคุมรายการนะคะคุณสุขุมศรีสมบัติหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการของเราสามารถติดตามได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเพจค่ะทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จะมีเรื่องราวหลายตอนเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลือกติดตามรับชมและก็รับฟังนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะพร้อมกับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: กระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรดเฟกกรีแฮมและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ 15:00 นเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
2: ไปเสี่ยงอะไรมาล่ะ
1: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
2: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วย

0: พลาดก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: พอโคตรภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: ประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยรายจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วแม่นยำ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยลงลึกระดับพื้นที่และรายจังหวัดเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแตกต่างกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเครื่องมือในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการรับมือให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานส่วนกลางนำมาตรการรองรับภัยแล้งมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนให้บริหารจัดการแผนการปล่อยน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเร่งแก้ปัญหาน้ำเพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและดูแลช้างป่าน
10: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนนายสุชาติกล่าวว่าเน้นรับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลป่าตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
0: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 น.เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่า10ตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮาคีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือความหมายคล้ายคลึงกันค่ะนั่นก็คือซินนิมนั่นเองเรายังคงอยู่นะคะในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า eagernessEagerness สะกด E-A-G-E-R-N-E-S-S Eagerness คำว่า Eagerness นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากได้นะคะสิ่งของบางอย่างนะคะหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากที่จะทำนะคะอะไรบางอย่างก็ได้เช่นกันตัวอย่างประโยคเช่น Joy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting. อีกครั้งนะคะ Joy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting. ในประโยคนี้ค่ะนะคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยความกระตือรือร้นของจ้อยต่อดนตรีอยู่ในขั้นเดียวกับความกระหายของหนุ่ยในการเขียนภาพนั่นเองนะคะก็คือสองคนนี้เนี่ยนะคะทั้งคุณจ้อยและคุณหนุ่ยเนี่ยอยากทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากนะคะในระดับที่เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับคำว่า eagerness นี้ค่ะเรายังมีคำคุณศัพท์นะคะที่มาจาก eagerness ก็คือคำว่า eager นั่นเองนะคะ eager เช่น Joy was eager to play the piano Joy was eager to play the piano ในประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่าจ้อยนะคะกระหายหรือว่าจ้อยกระตือรือร้นที่จะเล่นเปียโนก็คืออยากจะเล่นนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือที่มาจาก eagerness ก็คือ eagerly ในประโยคนี้ค่ะเช่น she played the piano eagerly she played the piano eagerly แปลว่าอะไรคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นนะคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นนะคะมีอีกหนึ่งคำที่อยู่ในกลุ่มของความกระตือรือร้นนั่นก็คือ eagerness นั่นเองนะคะ eagerness คุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนอง Music Festival 2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบ Body Slam กัญชลี Fellow Fellow วันที่15สิงหาคมพบ Retro Fake Freehand และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เจียง15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
3: เรียนผู้โดยสารโปรดทราบสายการบินบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ท่านผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงดังนี้เตรียมตัวขึ้นเครื่องได้เลยครับ 1. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 2. ใช้ของมีคมหรือเข็มฉีดยาร่วมกัน 3. มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C 4. เคยได้รับเลือดหรือสารเลือดรวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปีพ.ศ. 2500 135หากท่านมีความเสี่ยงตามที่กล่าวมาท่านยิ่งต้องไปกับเราโดยเที่ยวบินวันนี้ปลายทางโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งเพื่อพาทุกท่านไปตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีตรวจได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได
4: ้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งปากสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
5: พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาแปดร้อยกว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
6: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือ

0: จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจุ่มน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจุ่มน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจุ่มน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเลนน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

0: มาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอตู้เจียน 15 นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลัก

0: ทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่สวนทุเรียนลุงโหน่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเสนอผลไม้ไทยสร้างความประทับใจให้กับคณะทูต15ประเทศ
8: นางสวาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมายังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลไม้พร้อมร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูต15ประเทศภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food โดยมีนายจุมพศวรรณชัดศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับทั้งนี้นางลูซี่เอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยกล่าวในโอกาสเดินทางมาที่สวนทุเรียนลุงโหน่งว่าหลังจากรับประทานทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆและผลไม้ทั้งหมดที่ทางคณะได้จัดเตรียมไว้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากโดยผลไม้ที่ประทับใจมากที่สุดคือทุเรียนชอบทุเรียนทุกชนิดที่รับประทานก่อนหน้านี้ได้ยินชื่อทุเรียนไทยมานานโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติและกลิ่นหลังจากนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆที่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนเมื่อได้ชิมทุเรียนก็ติดใจรสชาติและหากจะให้คำแนะนำในประเทศของตนก็พร้อมที่จะแนะนำให้รับประทานทุเรียนซึ่งคาดว่าประชาชนในเคนยาก็คงชื่นชอบเช่นเดียวกันดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเทศกาลสวนทุเรียนนางนอนจังหวัดเชียงรายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที
9: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดเทศกาลเปิดสวนทุเรียนนางนอนที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนทุเรียนนางนอนมีจุดเด่นจากพื้นที่ปลูกบนความสูงประมาณ 400-800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประกอบกับสภาพดินน้ำและภูมิอากาศเฉพาะทำให้ผลผลิตมีเนื้อแน่นสีเหลืองนวลรสชาติหวานมันโดยตำบลห้วยไคร้มีพื้นที่ปลูกประมาณ190ไร่เกษตรกร35รายผลผลิตประมาณ200ตันต่อปี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งขันรับซื้อผลผลิตมากขึ้นส่งผลดีต่อราคาขณะที่ภาครัฐพร้อมสนับสนุนการตลาดบรรจุภัณฑ์และการปรับตัวของเกษตรกรต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงสวนทุเรียนกับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่วสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยเยาวชนในการใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ว่าได้กำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่เร่งประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่พลาดสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างจนขาดสิทธิ์ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและยื่นอุทธรณ์ได้นอกจากนี้รัฐบาลมีแนวทางสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟสำหรับครัวเรือนโดยเสนอช่วยเหลืองบประมาณครัวเรือนละ 50,000 บาทเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้และใช้ไม่หมดสามารถจำหน่ายคืนเข้าสู่ระบบได้ตามหลักเกณฑ์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกันชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ได้ดีแน่อ้าวเป็นหวัดอีกแล้วเหรอ3วันดี4วันไข้ทั้งปีแล้วนะเรา
1: น้องเต้ของผมแม่บอกว่าคลอดก่อนกำหนดครับตัวเล็กมากเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็คลอดโรงพยาบาล
2: หญิงตั้งครรภ์ที่สุพรรณบุรีมีโอกาสแท้งลูกคลอดก่อนกำหนดลูกน้ำหนักน้อยกว่าปกติสมองไม่สมบูรณ์อ่อนแอเป็นโรคเรื้อรัง
1: หมอบอกพ่อผมว่าแม่สุพรรณบุรีจัดตอนท้องน้องเต้น้องของผมจึงอ่อนแอมีโรคบ่อย
2: ๆรู้อย่างนี้แล้วหญิงไทยจะยอมให้บุรีทำลายคนที่คุณรักทำไมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
3: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรน FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงถึง17นาฬิกากับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนรายงาน

สวัสดีค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เช่นเคยอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเย็นๆแบบนี้ก่อนที่จะเป็นเวลา17นาฬิกานะคะ4โมงเย็นค่ะ4โมงเย็น10นาทีหรือ16นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงเวลา10นาฬิกา2นาทีนะคะที่หมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียเขามีขนาด 5.1 นะคะความลึก10กิโลเมตรค่ะแล้วก็สำหรับเหตุการณ์นี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปให้ได้ทราบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการดูขนาดนะคะท่านผู้ฟังขนาดนี้ก็จะมีนะคะการแบ่งเป็นสีเขียวสีเขียวเข้มสีเหลืองสีส้มสีแดงเข้มกันนะคะผลกระทบนี้ถ้าว่าเหตุการณ์ที่เกิดวันนี้นี่คือเป็นขนาด 5.1 ก็จะอยู่สั่นไหวรุนแรงวัตถุมีการเคลื่อนไหวนะคะที่หมู่เกาะนิโคบานะคะท่านผู้ฟังคือ 5.1 นะคะขนาด 5.1 แต่ว่าต่ำลงไปเนี่ยคืออาจจะมี4.0 ถึง 4.9 นี่สั่นไหวปานกลางวัตถุห้อยแขวนก็แกว่งไกวกันได้นะคะแต่ถ้าว่าในช่วง 3.0 ถึง 3.9 สั่นไหวเล็กน้อยรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่านนะคะแล้วแต่ถ้าว่า10นะคะ ขออภัยท่านผู้ฟังในช่วง 1.0 ถึง 2.9 นี่คือสั่นไหวเล็กน้อยบางครั้งรู้สึกเวียนศีรษะนะคะบางครั้งนี่ก็รู้สึกคลุ้งเคลงเหมือนกันก็อภิสรานี่ก็เคยเจอเหตุการณ์นะคะแต่คิดว่าในโซนบ้านเรานี้แล้วน้องก็เคยเจอล่ะนะตอนที่เกิดสึนามิที่ภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังตอนนั้นรู้สึกได้ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็รู้สึกว่าคงเคลงเอ๊ะเราเวียนศีรษะหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่วง after shock นี่คือวัตถุที่ห้อยแขวนนี่แกว่งไกวทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของแผ่นดินไหวนี้เราก็จะต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการแจ้งให้ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความกดอากาศต่ำในเรื่องของมรสุมเรื่องของพายุที่มีการก่อตัวสูงขึ้นนะคะกำลังแรงขึ้นนะคะตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรเอาละค่ะสรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวให้ได้ทราบกันนะคะว่าไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดตอนนี้ไปดูกลุ่มฝนสักนิดหนึ่งภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพายุไต้ฝุ่นดอนฟินนี้ที่บอกว่าเขาจะขึ้นมณฑลเจ้อเจียงในวันนี้นะคะก็ในรัศมีของเขานี่ขึ้นแล้วในท่านผู้ฟังนั้นในขอบก็เริ่มเคลื่อนขึ้นแล้วค่ะในช่วงวันที่วันนี้นะคะวันที่ที่หลายๆท่านนะคะก็ได้ติดตามข่าวสารกันนะคะซึ่งพายุไต้ฝุ่นดอนฟินมีศูนย์กลางบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนห่างจากชายฝั่งมณฑลเจ้อเจียงประมาณ250กิโลเมตรกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตะวันออกของจีนแถบมณฑลเจ้อเจียงในช่วงเย็นวันนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแล้วก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับผลกระทบทางอ้อมคือจะทำให้มรสุมที่พัดปกคลุมในขณะนี้มีกำลังแรงขึ้นเตือนผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปบริเวณตะวันออกของจีนไต้หวันหรือหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก็ควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศและเที่ยวบินก่อนออกเดินทางในระยะนี้นะคะส่วนพายุโซนร้อนจันหอมค่ะดูชื่อนี้แล้วนี่ก็น่าจะเป็นชื่อที่กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยนี่ได้ตั้งไว้นะท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพายุจันหอมเนี่ยเขาก็อยู่ห่างไกลมากไม่กระทบนะคะใดๆกับประเทศไทยแต่คาดว่าจะมีผลกระทบกับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กันนะคะมาดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าพายุจันหอมนะคะ
ในการอัปเดตข้อมูลตรงนี้นะคะตอนนี้คือทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการอัปเดตเส้นทางพายุ2ลูกดอนฟินจันหอมรู้สึกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ทิ้งช่วงไปนานแล้วนะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้นะคะท่านผู้ฟังที่พายุเกิดขึ้นหลายลูกนะคะค่ะ2ลูกนะตอนนี้นะแล้วเขาก็ไม่กระทบกับประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังก็ย้ำกันตรงนี้กันเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของฝนต่างๆบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวมาดูสักนิดหนึ่งจันหอมอภิสราก็ไม่กล้าฟันธงนะคะท่านผู้ฟังว่าเป็นชื่อที่ไทยตั้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรากับลาวนี่ก็จะมีชื่อที่ใกล้เคียงกันก็เลยตอนนี้นะคะก็เซิร์ชหาข้อมูลแล้วนะคะพายุโซนร้อนจันหอมถูกตั้งโดยประเทศลาวนะคะคือเขาก็เป็นชื่อต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เป็นที่มาของระบบชื่อในการใช้ชื่อหมุนเวียนที่กำหนดโดยประเทศสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่นขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกในโซนมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้นะคะสำหรับข้อมูลนี้ก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะได้ยินนะคะในบางครั้งนี่ก็จะเป็นชื่อของประเทศไทยนะคะที่ได้ตั้งไว้เช่นปลาบึกนะคะท่านผู้ฟังแค่ชื่อนี้เราก็รู้แล้วนะคะแต่สำหรับจันหอมอภิสราไม่มั่นใจเมื่อสักครู่นี้ก็เลยต้องเซิร์ชข้อมูลกันนะคะว่าอ๋อทางลาวเขาเป็นคนตั้งนะคะตั้งชื่อนี้กันนะคะแล้วก็จะมีการไล่เรียงกันละว่าลำดับนี้เป็นของประเทศลาวแล้วนะถัดไปนี่จะเป็นชื่ออะไรถ้าว่าเขาเกิดขึ้นอีกนะคะสำหรับพายุแล้วก็จะมีการจัดลำดับกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับพายุโซนร้อนจันหอมนี่เป็นพายุลูกที่15ของฤดูกาลใต้ฝุ่นแปซิฟิกปีนี้นะคะกำลังมุ่งไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือและคาดว่าจะเคลื่อนไปขึ้นฝั่งทางตอนใต้นะคะที่อภิสราสรุปเมื่อสักครู่นี้ล่ะนะท่านผู้ฟังคือตอนใต้นะคะของด้านตะวันตกเฉียงเหนือแล้วค่ะว่าไปขึ้นฝั่งทางตอนเหนือนะคะของญี่ปุ่นในช่วง11สิงหาคมกันด้วยนะคะเราก็ต้องดูตอนนี้ในดอนฟินนี่เขาก็ได้ขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ฟังที่แถวมณฑลเจ้อเจียงนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 16:28 นาทียังคุยไม่หมดเลยนะท่านผู้ฟังในเรื่องของรายงานอากาศนะคะก็สรุปตรงนี้ให้ทราบกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สำหรับในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วง24ชั่วโมงเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังอภิสราสรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่ของวันนี้ให้ทราบก็ถือว่าล่าสุดแต่เมื่อวานนี้เกิดหลายเหตุการณ์เลยท่านผู้ฟังนะเกิดที่จังหวัดน่านด้วยนะคะมีขนาดเดียวนะคะคือขนาด 2.4 ค่ะศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลน้ำมั่วอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะส่วนขนาด 3.1 นั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาค่ะที่ลาวเขาก็มีนะคะ1เหตุการณ์ค่ะขนาด 2.4 นะคะศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวและยังมีนะคะสำหรับเชียงรายด้วยท่านผู้ฟังมี2ขนาดด้วยกันขนาด 1.6 และขนาด 1.9 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและทุกเหตุการณ์ไม่กระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดและสำหรับช่วงนี้ยังคงมีฝนกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวไปดูรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะที่จะจำเพาะเจาะจงพยากรณ์อากาศในพื้นที่บ้านเรากันเลยเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานมีฝนตกแล้วก็วัดปริมาณฝนได้3จุดด้วยกันที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะอำเภอเมืองระนองวัดได้ 31.2 มิลลิเมตรที่อำเภอละอุ่น 12.7 มิลลิเมตรนะคะที่นิคมสร้างตนเองปากจานวัดได้ 9.8 มิลลิเมตรกันนะคะสำหรับเมื่อวานนี่ก็มีฝนดังที่ได้บอกกันไป 31.2 นะคะและในช่วงเช้า 6:00 นเช้าถึงเที่ยงมีฝนเข้ามาเติมอีกเล็กน้อย 2.0 มิลลิเมตรตอนนี้ฝนสะสมทั้งปีของระนอง1มกราคม2569จนถึงเที่ยงวันนี้ค่ะ 2,162.1 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะ
วันนี้ดวงอาทิตย์ตกดินนะคะเวลา 18:46 นาทีเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นาทีนะคะเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดของระนองคาดว่าจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสวันนี้อากาศร้อนสุดที่ระนองนะคะก็ประมาณ32องศาเซลเซียสกันนะคะท่านผู้ฟังรายงานอากาศของบ้านเราผ่านพ้นกันไปแล้วนะท่านผู้ฟังอภิสราสรุปให้ทราบกันแล้วนะคะและในเรื่องของในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะตอนนี้นะคะคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะเราไปนะคะวันนี้ในจังหวัดระนองค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองเป็นประธานทอดผ้าป่าซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้บอกนะคะว่าเงินที่ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าแล้วก็วันนี้นะคะก็รวมแล้วคือ20ล้านบาทนะคะคือเมื่อหลายปีก่อนประมาณ10กว่าปีที่แล้วนี่จังหวัดระนองก็มีการทอดผ้าป่าแบบนี้เหมือนกันนะคะทอดผ้าป่าเพื่อที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นี่แหละก็ได้ประมาณ16ล้านบาทนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็มีการช่วยกันเติมนะคะให้ครบ20ล้านบาทเป็นตัวเลขกลมๆเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองเองนี่ก็ประมาณ18ล้านบาทเศษๆนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านช่วยเติมให้เป็น20ล้านบาทกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะท่านก็ได้พูดคุยในหลายเรื่องทีเดียวเดี๋ยวสรุปกันทีละเรื่องนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลระนองนี่ล่ะก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับระดับ A+ ขนาด300เตียงมีผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยนอกในปี2568แล้วก็จังหวัดระนองนั้นก็เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ได้เปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกันด้วยนะคะเช่นอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงารวมทั้งประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวค่ะอีกทั้งเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนด้วยนะคะทำให้มีประชาชนนะคะในบริเวณชายแดนนะคะเช่นชาวเมียนมาก็เดินทางมารักษาและเข้าสู่ระบบบัตรสุขภาพได้ไม่ครบถ้วนทำให้เกิดภาวะประชากรต่างด้าวเข้าสู่ระบบการรักษาโรงพยาบาลระนองส่วนใหญ่ต้องอนุเคราะห์ซึ่งก็เป็นภาระทางการเงินที่โรงพยาบาลต้องแบกรับมานานและสถานะทางการเงินตั้งแต่เดือนกันยายนปี2567ถึงเดือนมีนาคมปี2568นะคะซึ่งทางโรงพยาบาลก็มีหนี้สินนะคะกว่า337,650,000 บาทรายได้เฉลี่ย90ล้านบาทต่อเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะท่านผู้ฟัง85ล้านบาทต่อเดือนเช่นเดียวกันนะคะคือรายได้90ล้านบาทแล้วก็ค่าใช้จ่าย85ล้านบาทจึงประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินสถานการณ์ทางการเงินก็ติดลบทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ค่ะจึงได้มีการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูดคุยนะคะในส่วนที่ท่านก็บอกว่าในเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่คุ้มค่าและท่านก็บอกว่าท่านจะพูดคุยในเรื่องของ missing link นะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องของ missing link นี่เป็นการเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันนะคะซึ่งสิ่งที่จะเดินหน้าคือการพัฒนาระบบขนส่งในส่วนที่ยังขาดเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยโดยเฉพาะการเชื่อมโยงจังหวัดระนองกับชุมพรและพื้นที่ภาคใต้ค่ะและพร้อมกันนี้ก็จะพัฒนาท่าเรือระนองให้สามารถรองรับสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นนะคะท่านผู้ฟังเพื่อวางรากฐานระบบขนส่งและการค้าระหว่างประเทศโดยเริ่มจากการพัฒนาในระดับที่เหมาะสมกับปริมาณสินค้าและความคุ้มค่าในปัจจุบันก่อนขยายต่อเมื่อมีโอกาสและความต้องการเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็หากเชื่อมระบบ
นะคะเชื่อมโยงนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ละนองก็จะมีโอกาสเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญด้านการค้าและการขนส่งของประเทศในการเชื่อมโยงสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆของไทยรวมถึงไปตลาดอินเดียไปตะวันออกกลางไปในโซนยุโรปและขณะเดียวกันสินค้าจากต่างประเทศก็สามารถเข้าสู่ประเทศไทยผ่านจังหวัดระนองได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเช้าท่านก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะสำหรับในพื้นที่ของระนองยังมีหลายเรื่องทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังและท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรพร้อมร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruits นะคะท่านผู้ฟังซึ่งการลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็จะลงพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่สวนทุเรียนลุงโหน่งนะคะเพื่อติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนกินทุเรียน10สายพันธุ์สละนะคะพันธุ์สุมาลีเงาะน้ำมะพร้าวสดนะคะพูดถึงเงาะนี่ถ้าสุราษฎร์ธานีจะต้องเป็นเงาะโรงเรียนนะคะกรุบกรอบทีเดียวแล้วก็มีการชมสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruits นะคะโดยมีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องมีภาครัฐภาคเอกชนร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศนะคะก็เป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในก็ใช้เป็นกลไกสร้างอุปสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยผ่านการเปิดประสบการณ์จากแหล่งผลิตจริงเพื่อยกระดับประเทศสู่การเป็น The Land of Tropical Foods นะคะแล้วก็สร้างการรับรู้ไทยนะคะในฐานะเป็น Global Food Destination ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลกอีกประเทศหนึ่งโดยเฉพาะทุเรียนค่ะซึ่งก็ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพรสชาติและความหลากหลายของสายพันธุ์การแข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบันจึงไม่ได้แข่งขันเพียงด้านปริมาณการผลิตแต่แข่งขันด้วยความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ของผู้บริโภคนะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงมีความเชื่อมั่นว่าคณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตก็จะมีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานความหลากหลายของผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้นจะช่วยให้เกิดการขยายโอกาสในการประชาสัมพันธ์การค้าการท่องเที่ยวเชิงผลไม้ผ่านเครือข่ายคณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยในระยะยาวกันด้วยนะคะและในครั้งนี้ค่ะมีคณะทูตานุทูตต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15ประเทศด้วยกันนะคะมีจากที่ไหนกันบ้างนะคะจากสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาสาธารณรัฐฮังการีสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐคาซัคสถานสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐมัลดีฟสาธารณรัฐโปรตุเกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมศรีลังกาสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลากันด้วยนะคะท่านผู้ฟัง15ประเทศด้วยกันนะคะในการเปิดโลกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ขยายวงกว้างออกไปและนายสิริเฮาสกุลนายกสมาคมทุเรียนใต้แล้วก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนลุงโหน่งนี่แหละก็ได้สร้างสวนทุเรียนที่เป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสายพันธุ์ทุเรียนหลายสายพันธุ์ทั้งหมอนทองก้านยาวและพันธุ์พื้นเมืองที่อยู่ในแปลงกว่า40สายพันธุ์ด้วยกัน
นะคะท่านผู้ฟังก็ถือเป็นอีกเรื่องนึงนะให้เราได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้นะคะในฐานะที่กระทรวงพาณิชย์นี่ก็จะเป็นการเปิดตลาดในต่างประเทศได้เดินหน้าในเรื่องอะไรกันบ้างเราจังหวัดระนองก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผลผลิตทุเรียนด้วยแล้วก็ผลผลิตอื่นๆที่ออกมานะคะแล้วก็ในการเตรียมนะคะในตลาดปลายทางรองรับคือจริงๆแล้วนี่พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดระนองเองนี่ก็จะมีการหาช่องทางการตลาดของตัวเองด้วยแล้วก็ในการสนับสนุนการดูแลไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของหีบห่อในเรื่องของกล่องบรรจุนี่ก็จะมีการดูแลตรงนี้กันด้วยนะคะเช่นกล่องบรรจุทุเรียนนะคะแล้วก็มังคุดนะคะเพื่อที่จะส่งไปยังปลายทางกันด้วยนะคะตอนนี้ประเทศไทยเองก็จะใช้วิธีนะคะคือการนะคะการตลาดนำหน้าการผลิตนะคะเมื่อดูช่องทางการตลาดแล้วก็วางแผนการผลิตว่าควรจะผลิตในระดับเท่าไหร่จึงจะเพียงพอและไม่ทำให้สินค้าล้นตลาดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งกันเลยนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงที่สองนะคะกับคัดข่าวทันเหตุการณ์ค่ะ

ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะตอนนี้กำลังนั่งดูข่าวในเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะคะถนนริมโขงยังสัญจรได้ปกติพบจุดลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังกันนะคะซึ่งทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัดนี้ก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารแต่ละจังหวัดนะคะก็จะนำข่าวนะคะไปไว้รวมนะคะด้านหลังเว็บไซต์นะคะหรือที่เราจะเรียกกันว่าตระก้าข่าวนะคะถังข่าวก็แต่ละจังหวัดก็จะไปรวมกันที่นั่นซึ่งเราก็จะสามารถมองเห็นของแต่ละจังหวัดกันได้เลยในการอัปเดตข้อมูลตรงนี้กันตอนนี้ก็ได้เห็นข้อมูลนะคะว่าเมื่อเวลา 14:40 นสถานการณ์น้ําในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยภาพรวมถนนเส้นเลียบแม่น้ําโขงยังไม่มีจุดที่มีน้ําท่วมขังสามารถสัญจรได้ตามปกติขณะที่บางพื้นที่ซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางกันแล้วนะคะแล้วก็สำหรับในจุดนี้ค่ะก็มีนะคะร้านรวงต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะคะก็มีการยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วเช่นที่ตลาดใต้แลนด์มาร์คนครพนมนะคะผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเก็บสินค้าและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่พื้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายแม้ขณะนี้ระดับน้ำยังไม่เข้าถึงบริเวณชั้นร้านค้าโดยเทศบาลของนครพนมก็ได้ติดตั้งแนวกั้นน้ำพลาสติกและเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะในขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ของสวท.นครพนมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมนะคะก็ยังคงมีฝนตกปรอยๆแต่ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากการสูบน้ำออกจากบริเวณสถานีไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงทำให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่สวท.นครพนมสู่ระบบระบายน้ำได้ดีขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเข้าสู่หน้าฝนเราก็จะต้องติดตามในเรื่องของอากาศในเรื่องของปริมาณน้ำนะคะในรายรอบตรงนี้ว่าเราที่เราอยู่นี่จะกระทบหรือเปล่านะคะ

ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เตรียมพร้อมตรงนี้อยู่แล้วนะคะรวมถึงอำเภอด้วยแล้วก็สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ยังมีอีกในหลายๆหน่วยทีเดียวที่เกี่ยวข้องรวมถึงมูลนิธิระนองสงเคราะห์กันด้วยนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาตรงนี้กันอยู่นะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 16:56 นาทีกันแล้วเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังจะเจอกันใหม่วันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์หรือในสัปดาห์หน้าการอภิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้รำลาไปก่อนอย่าลืมนะคะติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยหน้าฝนบ้านเรานะคะก็อาจจะมีนะคะในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะนำเข้ามาใหม่นะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมวางแนวทางพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคใต้ยกระดับท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นช่องทางสำคัญด้านการขนส่งในอนาคต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณโรงพยาบาลระนองโดยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดระนองว่าตอนนี้โครงการแลนบริดจ์ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะยังไม่คุ้มเอาไว้คุ้มก่อนค่อยมาว่ากันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปรัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือที่เรียกว่าซิงลิงโดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อให้ระบบขนส่งลงสู่ภาคใต้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสำหรับจังหวัดระนองจะมีการพัฒนาท่าเรือให้มีความสำคัญและมีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยสินค้าจากยุโรปสามารถเข้ามาทางระนองและกระจายต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือรวมถึงเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนขณะเดียวกันสินค้าของไทยสามารถใช้เส้นทางระนองส่งออกไปยังประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปได้ทั้งนี้รัฐบาลจะพัฒนาระบบคมนาคมและท่าเรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มศักยภาพจังหวัดระนองให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในอนาคตอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางผ่านแผนรองรับ4ด้านพร้อมพัฒนาระบบเช็คลิสต์เป็นมาตรฐานบริการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
9: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยได้สั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบพ ร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียน
10: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์จากกรณีรถชนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้กำลังใจเด็กครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลและเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับผลกระทบจำนวน21รายสำหรับความเสียหายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แก่งเซียนได้ประสานโยธาธิการจังหวัดสำรวจความเสียหายเพื่อจะทำงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนระหว่างนี้จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กการเรียนการสอนหรือให้เด็กเรียนที่บ้านเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานทีมแพทย์และบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจเด็กและครอบครัวโดยเบื้องต้นสถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ดัชนีผอมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: มาเต้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ 15:00 น.เป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
14: น้องเต้คนเก่งเต้เต้ไม่ได้ยินแฮะอ้าวเป็นหวัดอีกแล้วเหรอ3วันดี4วันไข้ทั้ง ปีแล้วนะเรา
15: น้องเต้ของผมแม่บอกว่าคลอดก่อนกำหนดครับตัวเล็กมากเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาล
16: หญิงตั้งครรภ์ที่สุพรรณบุรีมีโอกาสแท้งลูกคลอดก่อนกำหนดลูกน้ำหนักน้อยกว่าปกติสมองไม่สมบูรณ์อ่อนแอเป็นโรคเรื้อรัง
15: หมอบอกพ่อผมว่าแม่สุพรรณบุรีจัดตอนท้องน้องเต้น้องของผมจริงอ่อนแอมีโรคบ่อย
16: ๆรู้อย่างนี้แล้วหญิงไทยจะยอมให้บุรีทำลายคนที่คุณรักทำไมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะมาเจอกันในช่วงเย็นค่ะ17 นาฬิกาหลังจบข่าวต้นชั่วโมงเชื่อว่าช่วงเย็นแบบนี้เป็นช่วงเวลาทองที่หลายๆคนเริ่มออกจากบ้านเนาะเป็นช่วงแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะหลายคนที่หยุดก็ไปทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวยิ่งช่วงเย็นแบบนี้อย่างที่เราบอกบางคนก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดไปออกกำลังกายบางคนพาครอบครัวไปหาอะไรอร่อยๆรับประทานกันหรือว่าจะไปนั่งชิลๆที่ภูเขาหญ้าก็ได้คือระนองมีหลากหลายมุมให้ทุกคนได้ไปมากหรือใครที่จะไปแช่น้ำร้อนนะคะแช่น้ำแร่ร้อนตามจุดต่างๆนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดก็เหมือนเดิมเรามาเติมเต็มพลังกายพลังใจกันผ่านทางเรื่องเล่าที่เราหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันบางเรื่องเล่าก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าบางเรื่องเล่านะคะก็เป็นข่าวสารที่ให้ทุกคนได้ติดตามเรื่องของสิทธิสวัสดิการเอ่ยหรือเรื่องอะไรที่กำลังเป็นกระแสสังคมเราก็นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะแล้วก็สลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันด้วยอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะกับทีมงานสวทรนองค่ะคุณผู้ฟังมาดูช่วงแรกกันก่อนไหมคะเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะคะมัวแต่เกินแล้วก็ทักทายกันไปพอสมควรแหละอ่ะช่วงแรกวันนี้ขอเป็นตัวแทนชาวระนองแล้วกันนะในการเล่าความประทับใจในครั้งนี้ว่าเนี่ยเด็กระนองบ้านเราอ่ะเขาไปสร้างชื่อเสียงมาอีกแล้วแล้วคือเพิ่งประมาณเดือน2 เดือนที่แล้วอ่ะณนัทเองก็ได้มีการนำเสนอของน้องๆกลุ่มนี้ไปนะคะที่เขาได้ไปสร้างชื่อเสียงมาแล้วล่าสุดค่ะเมื่อสักประมาณวันที่1วันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทุกคนรู้ไหมคะว่าเยาวชนในพื้นที่ของเกาะพยามจังหวัดระนองเขาไปสร้างชื่อเสียงคว้าแชมป์แล้วก็รางวัลอีกหลากหลายรางวัลเลยค่ะในการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดเยาวชนจัดขึ้นที่ Memory Beach ค่ะในพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงานะคะในวันที่1วันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่แหละคือก็มีนักกีฬาเยาวชนจากเกาะพยามจังหวัดระนองบ้านเราก็ไปทำผลงานโดดเด่นกวาดรางวัลมาหลากหลายประเภทเลยค่ะมาดูกันว่าน้องๆ5คนนี้ที่ไปแข่งขันเขาไปลงแข่งขันประเภทไหนและได้รับรางวัลอะไรกลับมาบ้างค่ะให้เราได้ภาคภูมิใจเนาะคนแรกเลยค่ะน้องณัฐกิจเผือกเพิ่มนะคะน้องณัฐกิจเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบอร์ดยาวรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีพร้อมกับรางวัลไฮสกอร์จากการทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขันโอ้โหเก่งเก่งมากเก่งจริงๆมาดูคนที่2กันบ้างค่ะคนที่2นี้ก็คือเด็กชายบุญยฤทธิ์ขันสิริค่ะคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14 ปีน้องบุญยฤทธิ์เนี่ยได้รับรางวัลผู้เล่นที่ทรงคุณค่าโอ้โหผู้เล่น MVP เอาไปเลยค่ะรางวัลนี้นะคะสำหรับน้องบุญยฤทธิ์ค่ะมาดูคนที่3กันบ้างคนที่3เนี่ยเด็กชายกิตติศักดิ์กวนสำโรงค่ะได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีแล้วก็มาดูฝั่งน้องผู้หญิงกันบ้างค่ะน้องเสาวลักษณ์กวนสำโรงอันนี้น่าจะเป็นพี่น้องกันแน่เลยได้รับรางวัลอันดับที่4ประเภทบอร์ดสั้นมานะคะสำหรับน้องเสาวลักษณ์เนาะรุ่นอายุไม่เกิน10 ปีค่ะสุดท้ายน้องปันนิการักษาคุณค่ะก็ได้รับรางวัล Rising Star สำหรับนักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพโดดเด่นเก่งมากสุดยอดมากเด็กๆจากเกาะพยามนะคะนี่แหละลูกหลานของชาวเลฝั่งอันดามันแล้วไปสร้างชื่อเสียงมานะคะก่อนหน้านี้นัดนำเสนอว่าน้องไปแข่งมาหลากหลายเวทีมากนะคะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะเป็นรายการการแข่งขันที่ภูเก็ตนะคะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าผิดขออภัยด้วยจริงๆค่ะแต่ประมาณนี้แหละคือน้องไปแข่งในหลากหลายเวทีมากแล้วก็เวทีล่าสุดที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เราก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมส่งกำลังใจเพราะว่าใน5คนนี้มีน้องๆ2คนค่ะที่จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดระนองเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปทำการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดค่ะในระดับนานาชาตินะคะ
ที่จัดขึ้นที่เมืองบาหลีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้สักราวๆวันที่28 30สิงหาคมนี้นะคะไปแข่งที่บาหลีก็ส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะคะคือเวทีระดับชาติเลยนะแล้วก็คือน้องเนี่ยมีกำหนดการเดินทางออกจากไทยสักช่วงประมาณวันที่22สิงหาค่ะแล้วก็ทำการแข่งขันพอเสร็จปุ๊บก็จะเดินทางกลับมาในช่วงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะแล้วพอกลับมาปุ๊บก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะเขาจะต้องไปเข้าร่วมฝึกซ้อมแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันร่วมกับนักกีฬาเยาวชนจากนานาประเทศต่อค่ะคือพูดรายการการแข่งขันมาทั้งหมดแล้วแต่ว่าลืมบอกว่าน้องคนไหนที่จะได้เป็นตัวแทนนะคะน้อง2คนใน5คนนี้ที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเนาะนั่นก็คือน้องบุญยฤทธิ์ขันสิริค่ะอายุ14ปีแล้วก็อีก1คนก็น้องณัฐกิจเผือกเพิ่มนะคะอยู่ชั้นม.3นะคะก็2คนที่เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยส่งกำลังใจให้ด้วยนะเด็กๆนะเก่งมากเก่งมากเลยค่ะคือเนี่ยลูกหลานเกาะพยายามของเรานะคะไม่ใช่แค่แบบความภาคภูมิใจของครอบครัวเท่านั้นนะแต่ตอนนี้น้องทั้ง5คนน่ะคือเป็นความภาคภูมิใจของชาวระนองเลยก็ว่าได้นะแล้วก็แบบทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยศักยภาพของเด็กระนองเนี่ยคือเก่งมากเขาแข่งในเวทีเขาไม่ได้แข่งแค่ในเวทีแถวบ้านเรานะเขาไปแข่งในระดับนานาชาติอ่ะแล้วคือมันเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นน้องรุ่นพี่หรือใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาสู่ในแวดวงกีฬาหรือความสามารถทางด้านกีฬานะคะก็ลองดูได้นะไปสอบถามดูได้ในพื้นที่ของเกาะพยามคือเขาก็มีชมรมอะไรของเขาเนาะเขามีการขับเคลื่อนมาอยู่ตลอดก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยเก่งมากจริงๆเดี๋ยวจะคอยติดตามทุกการแข่งขันของน้องๆเลยแล้วถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกเนาะจะได้ปลื้มใจแบบนี้เอกเก่งมากๆเลยนะคะขอส่งกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะปลื้มใจกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนไหมคะเบาๆสบายๆนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงที่2สำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดคุณผู้ฟังค่ะนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะแก้วที่แตกไปแล้วจากวันใหม่นะคะก็ถือเป็น2ผลงานเพลงที่มีความหมายในแนวเดียวกันเลยก็คือเรื่องของเวลาที่ไม่ว่าแบบเรื่องอะไรเวลามันผ่านไปแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโฟกัสสิ่งที่เราเจออยู่กับปัจจุบันนี้แล้วทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเชื่อว่าทุกคนจะเจอแต่เรื่องดีๆแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังมาในช่วงที่2ของเรากันต่อนะคะเบรกที่แล้วเราคุยเรื่องของเด็กๆเยาวชนกันไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของผู้สูงอายุกันบ้างค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะเมื่อสักประมาณช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวดีค่ะสำหรับผู้สูงอายุพ่อๆแม่ๆทั้งหลายจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกท้องถิ่นทั่วประเทศเลยค่ะเขามีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้ทุกคนได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยสามารถออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของชุมชนได้ทั้งการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลต่างๆนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดนะคะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการขับเคลื่อนนโยบายในการรองรับที่ประเทศไทยเราก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะจนมีราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี2569นี้เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันแบบทั่วประเทศเลยจะไม่มีแบบว่าที่นั่นจัดใหญ่โอ้ยนี่ทำไมทางใต้เขาจัดเล็กนิดเดียวหรืออะไรอย่างนี้คือจะไม่มีความเหลื่อมล้ำอะไรกันเลยคุณผู้ฟังคือประกาศตัวนี้เอามาเป็นแบบมาตรฐานให้ทั่วทั้งประเทศจัดในแบบเดียวกันส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะเดียวกันมุ่งเน้นผลประโยชน์ลักษณะเดียวกันแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเดียวกันนะคะคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยที่อยู่ในชุมชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะประกาศฉบับนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าชุมชนต่างๆเขาสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเลยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านเรานะคะแต่มันก็จะไม่หลุดกรอบไปค่ะมันก็จะเป็นไปตามประกาศตัวนี้ที่ประกาศออกมานี่แหละค่ะก็แน่นอนว่าสร้างประโยชน์อย่างมากมายทั้งการเรื่องของช่วยส่งเสริมสุขภาพกายส่งเสริมสุขภาพใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากผู้สูงอายุเวลาเขาอยู่บ้านหรือว่าเขาอยู่กับตัวเองเขาไม่มีเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะก่อให้เกิดโรคทางใจหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะความเศร้าความเหนื่อยล้าทางใจความนอยในกลุ่มวัยผู้สูงอายุคือเขาก็มีอาการแบบนี้ได้หมดเลยนะคะก็เลยมีการอยากจะส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มาใช้เวลาในการพบปะกับเพื่อนในวัยเดียวกันดีกว่าได้มาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยค่ะคือพอได้มีโอกาสไปอ่านรายละเอียดของประกาศฉบับนี้นะคะเขาก็ระบุเอาไว้ว่าเรื่องของขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยคือเขาจะมีการเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ก่อนจากนั้นพอรวมกลุ่มกันปุ๊บก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะทำงานชุดนี้เนี่ยก็จะคอยกำหนดแผนงานจะคอยออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนไม่ใช่ว่าบ้านชั้นวิถีชีวิตอยู่กันอยู่แบบนี้แต่คุณไปเอากิจกรรมอีกแบบนึงมาที่มันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเลยนะคะมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีการทำไม่สอดคล้องนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพแผนนี้ก็ต้องใส่เข้าไปการพัฒนาทักษะดิจิทัลไม่ได้แล้วนะยุคนี้ยุคดิจิทัลผู้สูงอายุหรือไม่ว่ากลุ่มไหนก็แล้วแต่เราต้องก้าวให้ทันกับโลกในปัจจุบันค่ะรวมถึงการสร้างรายได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะเราจะอยู่ได้อย่างมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราสามารถสร้างรายได้มันเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะรวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกับสังคมด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันค่ะโดยหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือว่าท้องถิ่นไหนนะคะอยากจะขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับนี้ได้เลยเป็นฐานอ้างอิงเป็นกรอบแนวทางได้เลยนะคะแล้วก็สามารถ
ถดำเนินการได้ทันทีค่ะเราจะได้มีกิจกรรมดีๆให้กับพ่อแม่ๆเราวัยผู้สูงอายุเนาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วกันค่ะเป็นการพัฒนาสภาพร่างกายเป็นการพัฒนาสภาพจิตใจของผู้สูงอายุไปในตัวด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นข่าวดีที่นำมาบอกเล่ากันในช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันสักเบรกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องเล่าที่เชื่อว่ามีสาระประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังแน่ๆกลับมาติดตามในช่วงหน้ากันค่ะ

0: พี่บ่าวพี่บ่าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช้แล้วจ้ะพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับมาในช่วงที่3สำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะช่วงที่3นี้มาอัปเดตข่าวนี้กันสักหน่อยนะคะหลายคนก็ติดตามข่าวกันไปแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์บอกกันไปแล้วแต่ว่าวันนี้คือจะมาพูดรายละเอียดกันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากในช่วงวันที่ปลายเดือนที่แล้วค่ะ31กรกฎาคมจำได้เลยวันนั้นเป็นวันศุกร์นะคะมีประกาศออกมาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองค่ะประกาศให้พื้นที่หมู่ที่3บ้านหาดส้มแป้นเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าจากจุดหมู่ที่3คุณก็นับไปเลยค่ะเป็นรอบวงกลมเลยนะคะจากจุดที่3เนี่ยนับไปเลยไม่ว่าจะทิศทางไหนก็แล้วแต่ห่างไป5กิโลเมตรนั่นหมายความว่าพื้นที่นั้นยังอยู่ในพื้นที่ของการประกาศใช้บังคับใช้ประกาศตัวนี้อยู่นะคะในเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ต่างๆออกนอกจากพื้นที่เด็ดขาดแล้วก็ถ้าเกิดว่าพบมีอาการป่วยของสัตว์น้องหมาน้องแมวหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่อย่าพึ่งเคลื่อนย้ายอย่าพึ่งเผาทำลายค่ะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับทราบก่อนเพื่อตรวจพิสูจน์ทราบนะคะว่าสัตว์ที่เสียชีวิตหรือว่ามีอาการป่วยเนี่ยเขามีโรคเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่ค่ะนี่ประกาศตัวนี้เราสรุปให้ฟังคร่าวๆเนาะแต่ใจความสำคัญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้คือหลายคนยังไม่รู้จักจริงๆนะคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วไอ้โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มาทำความเข้าใจกันก่อนแล้วกันคือโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยคือโรคกลัวน้ำมันเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทมันสามารถติดได้จากสัตว์สู่คนค่ะแล้วมันมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตเลยนะใครที่เป็นเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายได้เกือบทุกรายที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็จะต้องเสียชีวิตค่ะเนื่องจากปัจจุบันเรายังไม่มียาที่ใช้ในการรักษาโรคนี้เลยแต่โรคพิษสุนัขบ้านะคะก็เป็นโรคที่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนทำยังไงคะบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเราก็ต้องพาไปฉีดวัคซีนค่ะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดด้วยกันแมวค้างคาววัวลิงชะนีกระรอกกระต่ายรวมถึงหนูแล้วก็พบว่าสุนัขแล้วก็แมวเป็นสัตว์ที่สามารถนำโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยคือมีความเสี่ยงที่จะนำมาสู่คนได้บ่อยที่สุดเพราะว่าคนเลี้ยงไงคะแต่ถ้าเป็นลิงเป็นกระต่ายเป็นหนูเราก็ไม่ได้ไปเลี้ยงหรือไม่ได้ไปคลุกคลีกับสัตว์เหล่านี้สักเท่าไหร่มันก็เลยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงในการนำเชื้อมาสู่คนได้มากเท่าที่ควรนะคะซึ่งเขาบอกว่าใครที่โดนกัดโดนสัตว์เหล่านี้กัดโดนข่วนที่ไหนก็แล้วแต่มีบาดแผลมีรอยแผลรอยถลอกรอยขีดข่วนนะคะทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้สูงมากๆด้วยนะคะไม่ว่าจะโดนบริเวณไหนก็แล้วแต่มาดูกันค่ะว่าอาการของโรคพิษสุนัขบ้ามีอะไรบ้างเผื่อเราจะได้ไปสังเกตคนรอบตัวเราได้นะคะว่ามีความสุ่มเสี่ยงหรือมีอาการใกล้เคียงกับโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่ามาดูอาการกันค่ะโรคพิษสุนัขบ้าก็หลังจากที่เราได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วนะคะผู้ป่วยก็จะมีการแสดงอาการออกมาโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ3สัปดาห์ถึง3เดือนที่จะแสดงอาการออกมาแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดหลังจากนั้นค่ะระยะแรกเป็นระยะเริ่มต้นค่ะสังเกตดูนะคะผู้ป่วยเขาจะมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงบางคนก็เป็นไข้บ้างบางคนมีอาการเจ็บคอบ้างบางคนปวดศีรษะเบื่ออาหารปวดเมื่อยตามตัวหนาวสั่นคลื่นไส้อาเจียนกระวนกระวายนอนไม่หลับบางคนอาจจะมีอาการเจ็บเสียวแปลบคล้ายกับเข็มไปทิ่มแทงอยู่ในร่างกายค่ะหรือบางคนก็อาจจะคันมากบริเวณที่ถูกกัดไปอ่ะซึ่งมันก็แล้วแต่ไม่สามารถระบุได้เลยว่าคนไหนจะมีอาการเป็นยังไงค่ะแต่จริงๆนะมันเป็นเรื่องที่ยากเนาะมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าทำไมมันแยกยากจังเลยจริงๆมันก็อาการเหล่านี้มันเป็นอาการเหมือนคนที่ป่วยทั่วไปโรคอะไรต่างๆนะคะแต่เราสังเกตอย่างนี้แล้วกันค่ะ ว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงหรือเปล่าหรือคนที่เขามีอาการแบบนี้เขามีความเสี่ยงไปโดนสัตว์ข่วนมาหรือไปโดนสัตว์กัดมาหรือเปล่าน้องหมาน้องแมวกัดมาหรือไม่ลักษณะแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่าไปโดนกัดมาแล้วทำให้เกิดอาการตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องไปพบคุณหมอเท่านั้นนะคะระยะเริ่มต้นเนี่ยมีระยะเวลาอยู่ประมาณ 2-10 วันต่อไปเรามาดูระยะที่2กันบ้างเป็นระยะที่เริ่มมีอาการทางสมองแล้วค่ะผู้ป่วยเขาจะมีอาการสับสนมีอาการวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ไม่นิ่งกลืนอาหารลำบากรวมถึงกลัวน้ำระยะที่2เนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะมีอาการกลัวน้ำกระสับกระส่ายสับสนวุ่นวายเนี่ยคือสามารถมั่นใจได้เลยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแน่ชัดแล้วนะคะระยะนี้ก็จะมีอาการอยู่ประมาณ 2-7 วันก่อนจะเข้าสู่ระยะสุดท้ายนั่นคือผู้ป่วยจะมีภาวะหายใจล้มเหลวบางคนหัวใจหยุดเต้นเกิดอาการโคม่าและเสียชีวิตในเวลาอันสั้นค่ะแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนมักจะเข้าใจผิดกันอยู่นั่นคือทุกคนคิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าแล้งเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็แล้วแต่ฤดูร้อนฤดูแล้งฤดูฝนค่ะโรคพิษสุนัขบ้ามันสามารถเป็นได้ตลอดค่ะเพียงแค่ว่าในช่วงหน้าร้อนน่ะมันทำให้สัตว์เกิดความหงุดหงิดแล้วก็เกิดอาการได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็เลยสังเกตเห็นมากในช่วงนั้นแต่จริงๆแล้วเขาสามารถเป็นได้ตลอดในทุกช่วงเวลาเลยนะคะระมัดระวังกันให้ดีๆค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆสักเพลงนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงสุดท้ายนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยน่าฟังงั้นเลยฟังกันไปแบบเพลินๆได้นะคะแต่ว่าหมดเวลาของรายการแล้วนะสิแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่เนาะกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในทุกวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบนี้นะคะกับทีมงานสวทรนองค่ะทางคลื่นความถี่เดิมเลยคุณผู้ฟัง2คลื่นใครฟังในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ใครฟังในระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พอโคตรประภูเขาย่าตาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
4: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาติทางสวทรนนครับ FM 107.25 MHz และระบบ AM 783 KHz สามารถรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันนะครับหลังเคารพธงชาติ 18:10 นไปจนถึงเวลาประมาณ 18:30 นนะครับทุกวันเลยนะครับช่วงยามเย็นๆวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569แบบนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดระนองอยู่เป็นระยะนะครับถึงแม้ว่าช่วงเช้าๆสายๆนะครับแดดนี่เป็นใจมากๆเลยซึ่งวันนี้จังหวัดระนองเรามีกิจกรรมใหญ่เลยนะครับที่โรงพยาบาลระนองนะครับถึงว่าไม่มีฝนมาเลยแต่พอเสร็จพิธีเท่านั้นแหละโอ้โหฝนก็ตกลงมาชุ่มฉ่ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและก็ขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ เช่นเดิมครับวันนี้รายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังก็เพื่อนำสาระน่ารู้ทั้งนอกและในพื้นที่จังหวัดระนองเล่าสู่กันฟังนะครับสักครู่เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับไปเริ่มกันที่นะครับวันนี้ที่จังหวัดระนองให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับลงพื้นที่มายังจังหวัดระนองเพื่อมาเป็นประธานในงานทอดพระป่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยลงพื้นที่มายังจังหวัดระนองเพื่อหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดระยะเวลาการรอคอยในการรักษาที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์โดยมีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองประธานวุฒิสภาคนที่1เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆนะครับร่วมในกิจกรรมนี้รวมถึงที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองที่มาให้กำลังใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างคับคั่งเลยนะครับสำหรับโรงพยาบาลระนองนะครับเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ A+พลัสขนาด300เตียงมีผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยนอกประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งทางโรงพยาบาลระนองนะครับเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองรวมถึงอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรและอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งเป็นเขตติดต่อนะครับรวมทั้งประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนก็เลยทำให้มีประชาชนพี่น้องชาวเมียนมาข้ามมารักษานะครับและเข้าสู่ระบบบัตรสุขภาพได้ไม่ครบถ้วนทำให้เกิดภาวะประชากรต่างด้าวเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลระนองซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องอนุเคราะห์ซึ่งเป็นภาระทางการเงินที่โรงพยาบาลต้องแบกรับมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงสถานะการเงินตั้งแต่เดือนกันยายนปี67ถึงเดือนมีนาคมปี68มีหนี้สินกว่า300กว่าล้านบาทเลยนะครับซึ่งมีรายได้เฉลี่ย90ล้านบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะดังนั้นค่าเฉลี่ยใช้จ่ายอีก85ล้านบาทต่อเดือนจึงประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินนะครับซึ่งสถานการณ์การเงินติดลบทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ครับและวันนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่นะครับรวมแล้วนะครับในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้เงินจำนวนถึง20ล้านบาทเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดระนองทุกๆท่านเลยนะครับไปต่อกันที่นะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเดินทางมายังสวนทุเรียนลุงโหน่งนะครับอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลผลิตผลไม้นะครับชมสวนกินทุเรียน10สายพันธุ์สละนะครับเงาะน้ำมะพร้าวสดและชมการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit นะครับซึ่งมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนร่วมให้การต้อนรับครับสำหรับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณานุทูตต่างประเทศนะครับภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit เป็นกิจกรรมที่ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในใช้เป็นกลไกสร้างอุปสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ไทยผ่านการเปิดประสบการณ์จากแหล่งผลิตจริงเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Thailand The Land of Tropical Fruit และสร้างการรับรู้ในประเทศไทยในฐานะ Global Food Destination นะครับซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ที่ผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลกเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพรสชาติและความหลากหลายของสายพันธุ์การแข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบันจึงไม่ได้แข่งขันเพียงด้านปริมาณการผลิตเท่านั้นแต่แข่งขันด้วยความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ของผู้บริโภคสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีความเชื่อมั่นว่าคณะทูตานุทูตและผู้แทนจากทางการทูตต่างๆนี้นะครับจะมีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความหลากหลายของผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้นจะช่วยให้เกิดการขยายตัวในการประชาสัมพันธ์การค้าและการท่องเที่ยวเชิงผลไม้ผ่านเครือข่ายคณะทูตานุทูตและคณะผู้แทนทางการทูตอันจะนำไปสู่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ของไทยในระยะยาวต่อไปนะครับในการนี้คณะทูตานุทูตต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวน15ประเทศประกอบไปด้วยนะครับอาเซอร์ไบจานบังกลาเทศเบลเยียมคิวบากัวเตมาลาฮังการีอิตาลีคาซัคสถานเคนยาเกาหลีมันดีฟโปรตุเกสศรีลังกาอุซเบกิสถานแล้วก็โบลิวาแห่งเวเนซุเอลานะครับตรงนี้นะครับนายสิริเฮาสกุลนายกสมาคมทุเรียนใต้เจ้าของสวนทุเรียนลุงโหน่งก็ได้สร้างสวนทุเรียนที่เป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่มีสายพันธุ์ทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นหมอนทองก้านยาวและพันธุ์พื้นเมืองที่อยู่ในแปลงกว่า40สายพันธุ์นะครับใครที่ผ่านไปมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าลืมละกันไปแวะสวนทุเรียนลุงโหน่งกันได้อยู่ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลผนึกกำลัง5กระทรวงยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาหลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงนะครับเร่งวางมาตรฐานในโรงเรียนปลอดภัยทั่วประเทศจากกรณีนะครับเกิดเหตุเด็กนักเรียนก่อเหตุยิงคุณครูและเพื่อนนักเรียนภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมกับ5กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันลดความเสี่ยงจากความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานสำคัญ2ส่วนได้แก่มาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับการเปิดเรียนและการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาแห่งชาติเพื่อให้สถานศึกษาทั่วประเทศนะครับมีแนวทางในการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบสำหรับมาตรการเร่งด่วนก่อนเปิดเรียนนะครับจะให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและก็สภาพจิตใจของน้องๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและก็บุคลากรเพื่อเปิดช่องทางให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงด้านบริการสุขภาพจิตและขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทีมลงพื้นที่เพื่อประเมินสภาพเยียวยาจิตใจในช่วงที่เปิดเรียนนอกจากนี้นะครับให้สถานศึกษาพิจารณาจัดพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างเหมาะสมจัดระบบอำนวยความสะดวกและดูแลผู้ปกครองในช่วงเปิดเรียนรวมถึงพิจารณามาตรการช่วยเหลือคุณครูและก็นักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงโดยสามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมสูงที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องเรียนเทศบาลนะครับนนทบุรีจะหยุดการเรียนการสอนตลอดสัปดาห์หน้านี้นะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนคุณครูและบุคลากรขณะเดียวกันนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็จะกำหนดแนวทางให้สถานศึกษาสามารถดำเนินมาตรฐานนะครับตรวจสอบสิ่งหรือว่าสัมภาระของนักเรียนในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและก็มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยแต่ต้องคำนึงนะครับด้วยอย่างเหมาะสมและก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลเตรียมจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานร่วมกันทั่วประเทศโดยตั้งเป้าเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน90วันนี้นะครับก็ครอบคลุมทั้งการป้องกันเหตุรุนแรงการดูแลสุขภาพจิตและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียนและก็บุคลากรทางการศึกษานะครับ างนี้นะครับรัฐบาลยังขอความร่วมมือผู้ปกครองคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันสังเกตพฤติกรรมครับโหข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนนะครับเพื่อนๆในห้องรุ่นพี่รุ่นน้องต่างๆหากพบสัญญาณความเครียดความกดดันการแย่กันเล่นกันบูลลี่กันหรือว่าข่มขู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่าถ่ายเงินถ่ายตังหรือว่าทำร้ายร่างกายนะครับเนาะหรือว่าทำให้เขาอายเนี่ยนะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มันน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับต้องพูดด้วยความเข้าใจและเปิดโอกาสกับเด็กแสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับรวมทั้งประสานบุคลากรด้านสุขภาพจิตหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีความจำเป็นเพื่อร่วมกันป้องกันและก็ลดความเสี่ยงก่อนที่จะปัญหารุนแรงเกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลยืนยันว่านะครับจะเร่งบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาควบคู่กับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนคุณครูบุคลากรเพื่อให้สถานศึกษาทั่วประเทศนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและก็เยาวชนอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นในสถานศึกษาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและก็เยาวชนรวมถึงบุคลากรแล้วก็คุณครูนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นสายปลายเหตุเนี่ยเราจะทราบแต่อาจจะไม่ 100% นะครับไม่เหมือนคนในพื้นที่ก็คือเด็กๆน้องๆนั่นเองนะยังไงก็ต้องนะครับการแย่เพื่อนบูลลี่เพื่อนแซวเพื่อนเนี่ยให้เขาอับอายให้เขารู้สึกว่าเป็นปมด้อยเนี่ยโอ้โหจริงๆนะมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับเนาะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแต่นะครับให้อยู่ในความพอดีนะเพื่อนไม่มีหรือว่าทุกคนคงไม่มีใครอยากโดนล้อโดนอับอายหรือว่าโดนข่มขู่โดนถ่ายเงินที่สำคัญนะครับคุณครูนะครับก็ต้องรักบุตรหลานของโรงเรียนนี้ให้เหมือนลูกตัวเองนะมาฟ้องมาอะไรก็ต้องไปสืบสายไปเหตุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยผ่านเข้าใจอยู่นักเรียนหลายพันคนคุณครูมีหลักร้อยหลักสิบเนี่ยมันไม่เพียงพอแน่นอนแต่ถ้าเอาใจใส่ให้ความรักนะครับเนาะแล้วก็มีบทลงโทษเด็ดขาดเด็กก็คือเด็กผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่นะครับเด็กก็คือเขาต้องเชื่อฟังอยู่ระดับหนึ่งแล้วเนาะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่ไหนอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งไว้ตรงนี้นะครับไปต่อกันที่นะครับที่ชั้น5สารกลางจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569นี้เพื่อการกรองและจัดเตรียมข้อมูลข้อเสนอโครงการตลอดจนกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก่อนที่จะรวบรวมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยมีนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรศิษฐ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายภัสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนะครับหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและการกรองข้อเสนอของโครงการทั้ง5จังหวัดนะครับได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสให้มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนและก็สะท้อนถึงปัญหาความต้องการตลอดจนศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเน้นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถดำเนินการได้จริงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดโอกาสให้กับจังหวัดนำเสนอข้อเสนอนะครับเชิงนโยบายโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อให้รัฐบาลสามารถรับทราบปัญหาและความต้องการจากพื้นที่โดยตรงและกำหนดมาตรการสนับสนุนให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ตลอดจนบูรณาการทำงานระหว่างส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นภาคเอกชนและก็ประชาชนให้เป็นในทิศทางเดียวกันครับซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลารวมถึงติดตามการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการรับฟังความต้องการจากพื้นที่โดยตรงและจะนำข้อเสนอเหล่านี้ไปสู่กำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยความสำคัญกับโครงการที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนสร้างอาชีพสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เพื่อเปิดกว้าง ก็เสนอชื่อนโยบายและโครงการขนาดใหญ่โดยไม่จำกัดวงเงินเพื่อนำมารวบรวมและพิจารณาร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางก่อนที่จะทำข้อเสนอสรุปที่เสนอประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับไปที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโดยมอบถุงยางชีพจำนวน10ถุงให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่านะครับพร้อมรับฟังรายงานความคืบหน้าการใช้ระบบเฝ้าระวังช้างป่าในพื้นที่โดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนะครับซึ่งนายสุชาติได้เดินทางไปยังโรงเรียนสอยดาววิทยาเพื่อพบปะรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนสะท้อนปัญหาสำคัญโดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ติดขัดกับปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของกรมป่าไม้ซึ่งทางจังหวัดต้องการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งพิจารณานะครับหาทางออกเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้มีการขอแก้ไขปัญหาช้างป่านะครับในพื้นที่เช่นสร้างแหล่งน้ำและแหล่งอาหารในป่าทำแนวรั้วกั้นเพื่อป้องกันช้างเข้าชุมชนการดูแลสวัสดิการชุดผลักดันช้างรวมถึงการปรับปรุงเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านทรัพย์สินและก็ชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นซึ่งนายสุชาติได้กล่าวว่านะครับจันทบุรีกำลังเผชิญกับปัญหา4หลักด้านได้แก่ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อุทยานปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำปัญหาภาระค่าใช้จ่ายจากมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวและปัญหาช้างบุกรุกนั่นเองซึ่งทางกระทรวงก็จะเร่งบูรณาการแก้ไขนะครับโดยยึดถือความเดือดร้อนของประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมระบุนะครับทิ้งท้ายว่าการแก้ไขปัญหาต้องมองถึงคุณภาพชีวิตในระยะยาวประชาชนต้องมีน้ำมีที่ทำกินและมีความปลอดภัยควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับคนกับช้างก็ต้องอยู่ด้วยกันได้นะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตรวจสถานบันเทิงเข้มเลยนะครับป้องกันอาวุธปืนและเหตุอาชญากรรมภายใต้การดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอเมืองรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำกำลังปลัดอำเภอและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตออกตรวจจัดระเบียบสังคมนะครับตรวจตราอาวุธปืนในสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจำนวน6แห่งซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมโดยมุ่งเน้นการตรวจตราและป้องกันการนำเอาอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในสถานบริการและสถานประกอบการรวมถึงการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวครับผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดและสถานการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตยังคงกำชับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาและก็รักษาความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและก็ลดเหตุเสี่ยงนะครับต่อการเกิดเหตุรุนแรงและอาชญากรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับไปที่โครงการดีๆนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังอาชีวศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์เจาะกลุ่มเยาวชนนักศึกษากว่า 800,000 คนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันการกระทำอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยว่าปัจจุบันในข้อมูลที่น่าเป็นห่วงเลยนะครับมีกลุ่มผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์สูงถึง 70-80% แล้วก็อยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปีด้วยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและก็วัยเริ่มทำงานโดยมีการหลอกในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอกขายสินค้าและบริการ หลอกลงทุนข่มขู่ว่ามีความผิดเป็นต้นโดยเฉพาะภายรูปแบบใหม่ที่มีการหลอกข่มขู่ผ่านวิดีโอคอลควบคุมให้เด็กกักขังตัวเองเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองนะครับดังนั้นทางตำรวจนะครับอยู่ไม่ได้แล้วนะครับจึงต้องมีการเร่งสร้างกรอบป้องกันภัยกับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเหล่านี้นะครับล่าสุดนะครับได้มอบหมายให้พลตำรวจตีชัยวัฒน์ศรีอัศวอมรผู้บังคับการกองสารนิเทศเข้าร่วมประชุมขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เตือนภัยอาชญากรรมช่อโกงออนไลน์ซึ่งรัฐบาลได้ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับณสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งผู้บังคับการกองสารนิเทศได้ส่งมอบคลิปเตือนภัยในรูปแบบต่างๆ300กว่าคลิปเลยให้กับทางนะครับกรมอาชีวะเพื่อไปเผยแพร่ในหน่วยงานสังกัดขยายผลการสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มนักเรียนและก็นักศึกษานะครับทางนี้พลตำรวจโทแต่รงได้กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะขยายผลการเผยแพร่สื่อเตือนภัยไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนจำนวนทั้ง77จังหวัดเนี่ยนะครับครอบคลุมผู้เรียนทั้งหมดกว่า 800,000 คนเลยเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเครือข่ายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์นะครับของนักเรียนคุณครูกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองรวมทั้งบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนอาทิกิจกรรมเชิงรุกการให้ความรู้หน้าเสาธง5นาทีสอดแทรกเนื้อหาก่อนเริ่มวิชาเรียนการเพิ่มเนื้อหาในวิชาความปลอดภัยทางไซเบอร์และพัฒนารายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรในส่วนการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับทางนี้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันมุ่งมั่นดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างวัคซีนไซเบอร์ให้กับเยาวชนครอบครัวและประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันกลโกงให้ฉลาดกว่ามิจฉาชีพและไม่ตกเป็นเหยื่อการช่อโกงและการหลอกลวงทางออนไลน์อีกต่อไปนะครับไปปิดท้ายกันที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เวลา 16:30 น.ณนองคาเฟ่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเข้าร่วมพิธีเปิดตัวมัสคอตประจำจังหวัดระนองซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดระนองร่วมกับ YEC หอการค้าจังหวัดระนองรุ่นที่1และระนองครีเอเตอร์คอมมูนิตี้ภายใต้โครงการ City Branding จังหวัดระนองโดยมีนายคงกิจฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และด้านการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับจังหวัดระนองผ่านการนำเสนอมัสคอตประจำจังหวัดระนองให้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญในการสื่อสารเรื่องราวของจังหวัดตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของระนองนะครับซึ่งภายในงานก็มีงานเสวนาพิเศษในประเด็นและเปลี่ยนมุมมองด้านการท่องเที่ยวและทิศทางการพัฒนาจังหวัดระนองพร้อมพิธีเปิดตัวมัสคอตอย่างเป็นทางการรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปทำพวงกุญแจที่ระลึกซึ่งเป็นพื้นที่ให้ภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองครับทั้งนี้จังหวัดระนองพร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์การสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดเพื่อร่วมกันผลักดันระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับไปดูกันได้เลยนะครับมัสคอตของจังหวัดระนองนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการรอบบันทันข่าวประจำวันนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ
5: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโตเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
6: ลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ระนอง

ั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง

ท่านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808883สวท.ระนอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเชื่อว่าอียิปต์จะเข้าร่วมขับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะร่วมกับตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยอ้างอิงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขณเวลา10นาฬิกาว่าขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด36รายแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ27รายและผู้เสียชีวิต9รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตคงเดิมไม่มีรายงานเพิ่มเติมส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ27รายขณะนี้กลับบ้านแล้ว13รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล14รายและไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมกับอาการแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อติดตามอาการและประสานการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าผู้บาดเจ็บทุกรายจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายและสิทธิการรักษานอกจากการรักษาด้านร่างกายกระทรวงสาธารณสุขยังจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลนักเรียนครูบุคลากรครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์1เดือนและ3เดือนพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ภาพความรุนแรงภาพผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อไม่สร้างความสะเทือนใจซ้ำปณิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกันของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือแผนเปิดโรงเรียนตามมาตรการฉุกเฉินระยะสั้นด้วยการเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเช่นสายด่วน1300 1323และส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันเปิดเรียนปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้ผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตลอดสัปดาห์หน้าและให้อำนาจกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศให้ตรวจค้นกระเป๋าสิ่งของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อสกัดอาวุธทันทีส่วนต่อมาคือการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเน้นคัดกรองสุขภาพจิตครูและนักเรียนสม่ำเสมอพร้อมระบบส่งต่อแพทย์และอบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางใจใช้หลักไม่เพิกเฉยต่อการบูลลี่และเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเชื่อมข้อมูลกับสายด่วน1300ตลอดจนตรวจคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าโรงเรียนอย่างรัดกุมพร้อมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบจุดเสี่ยงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนพร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจากข้อมูลเบื้องต้นมีผู้ประกันตนและผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวรวม6รายและผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานอีก3รายจึงกำชับให้ดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งจากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้ครบถ้วนส่วนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไปตรวจสอบแล้วส่วนสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและเด็กมีพฤติกรรมเสพสื่อที่มีความรุนแรงมาเป็นเวลานาน
3: พลตำรวจตีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่สภ.ปลายบางภายหลังประชุมเสร็จพลตำรวจตีอัตพลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วจากการสืบสวนพบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานาน 1-2 ปีส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกคุณครูยึดก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อน
4: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคดีนี้เราไม่ได้มาสอบเพื่อจะหาว่าพยานหลักฐานเพื่อว่าพิสูจน์ว่าเด็กผิดหรือไม่ผิดอะไรเราอยากจะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็พบว่าประกอบด้วยหลายสาเหตุประกอบกันนะครับทั้งปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากทางในโรงเรียนการเรียนการมีปัญหากับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการดูสื่อโซเชียลนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไปดูพฤติกรรมรุนแรงนะครับทุกอย่างประกอบกัน
3: คนตำรวจตรีอัตพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มงวดรอบโรงเรียนก็สร้างความอุ่นใจพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดการแชร์เหตุการณ์หรือภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมหลังที่อดีตชาวครูต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนและข้อความข่มขู่
5: จากกรณีอดีตครูชาวแอฟริกาใต้โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาซึ่งมีการเผยแพร่ข้อความและภาพอาวุธปืนในลักษณะสร้างความวิตกกังวลล่าสุดตำรวจสภ.หัดใหญ่ตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2569เวลา 14:39 นาทีผ่านด่านประดังเบซาขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยยังคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดประตูทางเข้าออกและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่พร้อมให้ตำรวจสายตรวจและฝ่ายป้องกันปราบปรามสภ.หัดใหญ่ลาดตระเวนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและประกาศปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันกรณีเผยแพร่ภาพอาวุธปืนและข้อความที่สร้างความวิตกกังวลส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารงานค่าจ้างและสิทธิแรงงานที่อดีตครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยโรงเรียนได้ออกประกาศชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายประเด็นธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
6: พันเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงจ่าสิบตำรวจฮากีมกือติผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำตัวจ่าสิบตำรวจฮากีมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายพร้อมเร่งคลี่คลายเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำหนดแผนรองรับควบคู่กับการพัฒนาระบบเช็คลิสต์ให้เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติน
7: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1ครับ2569โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละจังหวัดมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสต์กลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปใช้เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันซึ่งระบบเช็คลิสต์นี้จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการป้องกันโดยการใช้แผนที่ความเสี่ยงที่บูรณาการข้อมูลระดับประเทศลงลึกถึงรายละเอียดระดับหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประเมินความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตรและบริหารจัดการแหล่งน้ำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยจัดระบบการประสานงานเครือข่ายจิตอาสาการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีปักหมุดแจ้งพิกัดความเดือดร้อนรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางนี้รองนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ระบบเช็คลิสต์ดังกล่าวเป็นกลไกการทำงานระดับประเทศที่ยั่งยืนซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยเตรียมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพื่อนำระบบเช็คลิสต์ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
8: คือหลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
7: ด้านนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบของกฎหมายปฏิพลสารพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาน้ำและการดูแลช้างป่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกล่าวว่ามารับฟังปัญหาเรื่องน้ำจากประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่อำเภอสอยดาวโดยเฉพาะตำบลปะตงและตำบลสายขาวพร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรภาพรวมโครงการนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยกรมอุทยานร่วมกับกรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและประชาชนแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนเพื่อดำเนินโครงการแต่ต้องทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำทำการเกษตรและมีความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวโดยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7รายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้น
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 571.53 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 78.87 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งข้อความเซลล์บอดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้โดยมีข้อความว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีขณะที่จังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากยังมีกลุ่มฝนตกหนักปกคลุมบริเวณพื้นที่รอยต่ออำเภอท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น3เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ปภ.ยังส่งข้อความเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีข้อความว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่านแม่น้ำสาขาและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลในเวียงตำบลดู่ใต้ตำบลกองควายอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลนาปังตำบลท่านาวอำเภอภูเพียงและพื้นที่ข้างเคียงทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่พรรคประชาชนติดตามคดีหัวเลือกสว.โดยเจาะลึกรูปแบบการลงคะแนนโพยความสัมพันธ์ของผู้สมัครและเส้นทางการเงินในหลายจังหวัดพบว่ามีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาล
11: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์บัตรลงคะแนนและผลการเลือกสว.ระดับประเทศในการแถลงข่าวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ภาค4โดยระบุว่าพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ้ำกันในหลายกลุ่มอาชีพทั้งการเลือกผู้สมัครชุดเดียวกันและการเรียงหมายเลขในลักษณะคล้ายกันรวมถึงความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างรอบเลือกกันเองกับรอบเลือกไข้ซึ่งอาจสะท้อนการกำหนดเป้าหมายผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มในส่วนของเส้นทางการเงินนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลธุรกรรมที่พบในอย่างน้อย6จังหวัดได้แก่ลำพูนนครพนมหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสุราษฎร์ธานีและสงขลาโดยยกตัวอย่างการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.การออกค่าเดินทางให้ผู้สมัครและธุรกรรมในช่วงใกล้เคียงกับการเลือกสว.รวมถึงกรณีจังหวัดนครพนมที่นายสิทธิกรซึ่งขณะนั้นเป็นผู้สมัครและปัจจุบันเป็นสว.ชำระค่าตั๋วเครื่องบินให้ผู้สมัครอีก7คนและกรณีจังหวัดลำพูนที่นายอาทรโยธาโอนเงินให้ผู้สมัครสว.7คนทั้งนี้เมื่อนำข้อมูลรูปแบบการลงคะแนนโพยคำให้การของพยานคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของผู้สมัครตลอดจนเส้นทางการเงินมาพิจารณาประกอบกันอาจมีน้ำหนักเพียงพอให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกสว.จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมารวมถึงพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลสวิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาหวังว่าอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะซึ่งตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามร่วมกันเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายฟิดานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อว่าในขั้นตอนต่อไปอียิปต์จะเข้าร่วมกับข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเนื่องจากตุรกีและอียิปต์ปฏิบัติต่อกันราวกับเป็นพันธมิตรอยู่แล้วทั้งนี้ข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างการป้องปรามร่วมในการยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบและยังถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในวันนี้หลังคาดการว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศตั้งแต่มณฑลเจ้อเจียงไปจนถึงมณฑลฟูเจี้ยนในช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ด้วยความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังส่งผลให้ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนี้ในพื้นที่มณฑลฟูเจี้ยนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลซานตงนครเซี่ยงไฮ้นครเทียนจินและกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250ถึง500มิลลิเมตรขณะเดียวกันทางการจีนสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งสั่งระงับการดำเนินงานของท่าเรือและงดให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งนอกจากนี้ยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือพายุใต้ฝุ่นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่12โดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
16: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
17: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
16: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
17: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
16: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
17: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะมาตามนัดค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะที่คนไทยจะได้ชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการสมัครแล้วก็คัดเลือกนักแสดงโขนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดม่านการแสดงปีนี้จะยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยรายละเอียดกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ในช่วงต่อไปฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุริยาวันสุวรรณวงศ์จากจังหวัดนครราชสีมาจากโคราชนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็ช่วงที่2ไปเปิดม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569กันค่ะ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: บายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะเราจะมาเปิดม่านโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปี2569ตอนสีดาพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นบอกปีนี้ยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจมากแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเป็นการแสดงครั้งที่เท่าไหร่ทำไมจึงเลือกเป็นตอนสีดาคะอาจารย์
2: ก็19ปีแล้วจะยี่เข้าปีที่20แล้วก็โขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับในปีนี้ก็กลับมายิ่งใหญ่คือตอนสีดาตอนสั้นๆนี้เลยเป็นตัวของตอนของนางสีดาน
1: ะ
2: ก็ด้วยเหตุที่ว่าต้องบอกว่าเป็นวาระที่1นะสีดาก็คือตัวนางเอกในเรื่องรามเกียรติใช่ไหมครับคู่กับพระรามนะครับถ้าเราพูดถึงการเคียงคู่กันก็คือในหลวงก็เปรียบเสมือนพระรามนะครับสมเด็จพระราชินีก็เปรียบเสมือนพระลักษมีก็คือเรียกลักษมีสีดานั่นแหละครับก็มีการเปรียบเทียบก็เป็นปีมงคลระลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงในพระบรมโกศที่ทรงเป็นผู้ที่ทำให้เกิดโขนมือที่ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นนะครับพระบรมราชินีนาถในรัชกาลก่อนและในรัชกาลปัจจุบันปีนี้ก็ถือว่าเป็นวาระมงคลที่สมเด็จพระบรมราชินีนะครับมีพระชนมายุครบ4รอบนะครับคณะกรรมการก็พิจารณากันเลือกตอนที่มีเกี่ยวข้องกับนางสีดามาแสดงนะครับในตอนที่ชื่อง่ายๆสั้นๆนี่นะว่าสีดาครับผม
1: อันนี้ก็เป็นที่มาทำไมถึงเลือกเป็นตอนสีดา
2: ใช่ใช่ครับเป็นวาระพิเศษครับผม
1: ค่ะเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงด้วยนะคะก็เลยอยากจะชวนงั้นเราไปทำความรู้จักกับนางสีดากันสักหน่อยนะคะอาจารย์สุรัตน์ว่าเป็นใครมีประวัติมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องรามเกียรติ์คะอาจารย์
2: ต้องบอกว่าสีดาเป็นตัวเอกสำคัญของเรื่องเป็นนางเอกของเรื่องนะคะที่เมื่อกี้ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าในคติเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากรามยณะของศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนพระนารายณ์เนี่ยอวตารลงมาเป็นพระรามนางสีดาก็คืออวตารของมเหสีของพระนารายณ์ที่เป็นเทพเจ้าคู่กันลงมาคือพระลักษมีนะครับพระลักษมีเป็นมเหสีของพระนารายณ์ก็อวตารลงมาทำไมก็จะมาช่วยพระรามในการทำให้เกิดสงครามระหว่างธรรมะและอธรรมถ้าเราเปรียบพระรามเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็ฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยเป็นอธรรมสีดาก็จะมาเป็นชนวนเหตุของสงครามครั้งนี้ครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะอันนี้คือที่มาก่อนส่วนประวัติของนางสีดาเนี่ยเป็นเหตุถ้าของเรื่องไทยก็จะสนุกสนานกันหน่อยหนึ่งว่านางสีดามาเกิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์กับนางมนโท
1: ค่ะ
2: แต่เมื่อครั้งที่นางสีดาลงมากำเนิดเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์และนางมนโทเนี่ยเมื่อคลอดออกมาปั๊บเนี่ยนางสีดาร้องขึ้นมาว่าผานราบผานราบผานราบ3ครั้งผานราบคำนี้ใช่ผานก็คือการทำลายล้างราบพระร้ายราบพระเนี่ยจริงๆทศกัณฐ์เขาคือท้าวราบพนาศูนย์นะเป็นชื่อจริงเนี่ยชื่อเล่นเขาคือทศกัณฐ
1: ์อ๋อโอเคมีชื่อเล่นชื่อจริงเหมือนคนไทยนี่แหละ
2: ใช่ชื่อทศกัณฐ์เป็นฉายาเพราะเขามี10หน้าก็เลยทศกัณฐ์แต่จริงๆเนี่ยในชื่อจริงเขาชื่อท้าวราบพนาศูนย์หรือในภาษาสันสกฤตคลราวณะเขาออกมาเป็นเสียงราบราวณะเนี่ยเราออกบอเป็นพอแล้วก็เลยเป็นเท้าราบพนาศูนย
1: ์
2: หรือเท้าราบครับผมแปลว่าผู้ที่จะมาผานตัวผู้เป็นพ่อไม่เห็นไม่ได้ความรู้ขึ้นมาแล้วว่าทศกัณฐ์ก็มีชื่อจริงว่าราวณะหรือเท้าราบ
1: ไม่เคยรู้มาก่อนเลยถ้าไม่ได้ไปศึกษาประวัติ
2: ไม่รู้อ่ะทศกัณฐ์เป็นฉายาเพราะเขามี10หน้าหรือบางทีแล้วก็เรียกเท้าทศศรีเท้าทศภักดิ์เท้า20กรหมายถึงเขามี20มือเจ้ากรุงลงกาไปว่าเจ้าเมืองลงกาเขาจะไม่เรียกชื่อจริงไงก็มีบางตอนเขาเรียกว่าเท้าราพนาศูนยักษาก็ความหมายในนั้นคือเรียกชื่อจริงของทศกัณฐ์เขา
1: ค่ะ
2: นะครับผมทีนี้เนี่ยทศกัณฐ์ก็เลยให้พิเภกมาทำนายพิเภกก็บอกว่าเอ๊ะพระธิดาองค์เนี้ยเกิดมาพร้อมกับความพินาศของวงสกุลนะของบิดาก็เลยให้เอาไปลอยน้ำเสียเอาทิ้งไปซะทศกัณฐ์ก็ให้เอาธิดาน้อยเนี่ยไปลอยใส่พระอกไปพอดีสีดาเนี่ยก็ลอยตามแม่น้ำไปจนถึงอาสมของท้าวชนกฤาษีท้าวชนก เป็นกษัตริย์เมืองมิถิลาหรือเมืองชนะของในปัจจุบันเนี่ยท
1: ้
2: าวชนกเนี่ยมาบวชเป็นฤาษีพอได้เห็นพระอบขึ้นมาก็เปิดพระอบก็เอ๊ะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงมาลอยกับพระอบแต่ด้วยความเป็นพระฤาษีเนี่ยจะทำยังไงดีจะเลี้ยงได้ก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอฝากนางสีดาไว้กับพระแม่ธรณีให้เลี้ยง
1: คร
2: ั้งต่อมาเนี่ยท้าวชนกเมื่อบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีได้สักระยะหนึ่งประมาณ10กว่าปีเนี่ยก็เลยจะกลับไปครองบ้านครองเมืองก็เลยคิดถึงเด็กที่ตัวเองเก็บได้แล้วฝากพ่อแม่ธรณีเลี้ยงท้าชนกก็จะนำกลับบ้านกลับเมืองไปด้วยเลยทำพิธีไถหานางสีไถเพื่อจะหาเอาเด็กกุมารขึ้นแวะไถลงไปเนี่ยก็ได้พระอบขอพ่อแม่ธรณีเนี่ยก็ได้พระอบขึ้นมาส
1: ี
2: ดาคำนี้จึงแปลว่ารอยไถสีดาแปลว่ารอยไถนะฮะ
1: ก็
2: เลยเป็นชื่อของนางสีดาที่เรารับทราบมาจนถึงทุกวันนี้แหละแต่ว
1: ่
2: ารอยไถนะครับสีดาฉันจำเริญวัยก็อยู่ในเมืองมิถิลานะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในปัจจุบันเขามีเมืองที่ชื่อว่าเป็นเมืองสีดาจริงนางสีดาจริงนะชื่อเมืองชนะปู
1: ่ค่ะ
2: ชนะปุระที่อยู่ในเนปาล นะในทุกปีเนี่ยเขาจะมีพิธีเฉลิมฉลองการพระรามมายกศรที่เมืองชนะปู่เนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
2: มีคนชวนเหมือนกันว่าจะเอาไปร่วมสถานทูตไทยที่เนปาลเคยคิดว่าจะเชิญไปร่วมฉลองพระรามพิเศษกับนางสีดาที่เมืองชนะปู้ที่เนปาลเหมือนกัน
1: เพราะมีประวัติที่นั่นเนาะ
2: ใช่แต่ทีนี้ที่เมืองมิถิลามีศรคันหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นศรของพระอิศวรตั้งมาไว้แล้วก็ไม่มีใครยกได้ท้าวชนกก็เลยประกาศว่าถ้าผู้ใดยกศรได้นี่จะยกนางสีดาให้เป็นคู่ครอง
1: ค่ะ
2: ข่าวนี้ก็ล่ำลือไปจนถึงเมืองอโยธยาของพระรามนะพระสวามิตรกับพระวสิทธิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระรามก็ไปเชิญพระรามพระลักษมณ์มายกศรขึ้นที่เมืองมิถิลาก็มาถึงเมืองมิถิลาพระรามเนี่ยก็ดันไปเห็นนางสีดากำลังเปิดพระบัญชรเนตรต่างเนตรศพเนตรกันอยู่รู้ความในกันนะครับทีนี้พอวันยกศรเนี่ยพระลักษมณ์เนี่ยขึ้นตามพระรามไปด้วยเนี่ยยกขึ้นนะแต่พระลักษมณ์รู้ว่าพระรามกับนางสีดามีใจหมายต่อกันอยู่พระลักษมณ์เนี่ยก็เสียสละให้พี่เป็นผู้ยกพระรามถึงยกศรขึ้นมาได้ได้ครองนางสีดาและพานางสีดากลับมาที่กรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะ
2: นะครับว่าด้วยความรวดรัดต่อมาเนี่ยพระรามก็ถูกขอร้องให้ออกบวชให้เดินป่าซะเพราะว่านางกายเกศีต้องการให้พระพศผู้เป็นลูกน้องพระรามเนี่ยขึ้นครองราชแทนก็เลยขอท้าวทศรถนะครับผู้เป็นพ่อเนี่ยให้พระพศขึ้นครองราชพระรามเลยจำเป็นจะต้องเสียสละตามคำที่พ่อขอก็ต้องเลยต้องไปออกบวชนางสีดากับพระลักษ์ก็ขอตามไปด้วยครับผมมาตามไปด้วยก็เดินทางเดินดงพระก็เรียกพระรามเดินดงไปในป่าน
1: าง
2: สีดาก็ถูกทั้งยักษ์นะพี่ราบมาอุ้มนางไปพระรามก็ตามช่วยขึ้นมานางสีดาก็ตามพระรามไปด้วยความซื่อสัตย์จนสุดท้ายนางสีดาก็ถูกทศกัณฐ์มาลอบลักไปกรุงลงกาด้วยการหลอกวางทองมาให้พระรามตามนั่นแหละครับที
1: ่เป็น
2: ตอนพระรามตามกวางนะครับแล้วก็พระรามก็ได้ยกกองทัพไปตามนางสีดากลับมาแต่เมื่อฆ่าทศกัณฐ์ได้แล้วเสร็จศึกลงกาและนางสีดาเนี่ยต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองก็คือการลุยไฟแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่พระรามกลับมาครองกรุงศรีอยุธยาจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกนะครับนางสีดาก็จะถูกพระรามเข้าใจผิดอีกจะต้องถูกในประเทศไปอยู่กลางป่าแล้วไปคลอดลูกเป็นพระมงกุฎแล้วก็มีพระลบขึ้นมาก็จะมีการปล่อยม้าอุปการพระรามได้พบนางสีดาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อภิเษกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นย่อๆกันนะถ้าเล่าอะไรลงรายละเอียด
1: จะยาว จะจบรายการเลยทีเดียวนะคะไม่จบได้ซ้ำนะคะอาจารย
2: ์เนี่ยรวบลัดให้แล้วนะ
1: ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรตอนสีดาเป็นใครประวัติความสำคัญในรามเกียรติ์ของนางสีดาทีนี้พอเราเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยอาจารย์ในรามเกียรติ์เนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนางสีดากี่ตอนคะอาจารย์สุรัตน
2: ์โอ้โหมีเยอะมากเลยไล่ตั้งแต่พระลักษมีลงมาเกิดจนเป็นนางสีดาจนถึงวัยเยาว
1: ์
2: ยกศรขอติดตามออกไปติดตามออกไปถูกยักษ์ถูกพี่ลาบรักนางสีดาพระรามตามไปช่วยนางสีดามาถูกทศกัณฐ์หลอกไปสีดาเข้าไปอยู่ในทศกัณฐ์ลงไปเกี้ยวสีดาโดนนางยักษ์บังคับขู่เข็นสีดาผูกสอสีดาผูกคอตายอะไรเงี้ยจนถึงสีดาจะต้องออกไปดูศพพระรามพระลักษมณ์ในตอนพรมมาศ
1: โอ้โหหลายตอนเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นกี่ตอนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่แต่ว่าก็จะสรุปเอาตอนใหญ่ๆถ้าเป็นตอนในการแสดงนี่คงจะยกมาตอนใหญ่ๆตอน อะไรนะตอนสยุมพรพระรามสีดาแล้วก็ตอนปล่อยม้าอุปการที่พระรามได้พบกับลูกกับแม่พ่อแม่ลูกกลับมาพบกันอีกครั้งอะไรเงี้ยครับผมภายใน2ชั่วโมงก็ยกตอนสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยสีดา
1: ก็เป็นตอนคือเฉพาะนางสีดาไปเลย
2: ใช่ครับ
1: สีดาลุยไฟมีไหมอาจารย์อย่างไรท่านจะคุ้นกับสีดาลุยไฟ
2: ครับมีสีดาลุยไฟเนี่ยเกิดเป็นโกสุมปทุมทองเนี่ยแล้วก็แถมตอนท้ายให้ก็คือสีดาพระรามพระลักษ์พระรามได้ไปพบพระลบพระมงกุฎที่เป็นโอรสกับนางสีดาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละครับ
1: อือฮึอ๋อนี่แถมตอนท้ายให้ด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าเลือกหลายตอนเลยเกินปีนี้ต้องใช้นักแสดงกี่คนการคัดเลือกนักแสดงจะต้องเข้มข้นหรือเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์โอ้การคัดเลือกผ่านไปแล้วนะครับ
1: บรรยากาศเป็นยังไง
2: ตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงเยาวชนนักแสดงมาสมัครเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1,000 กว่าคนครับผม
1: เด็กสนใจเยอะมากนะ
2: พร้อมสนใจกันเยอะแล้วเด็กภายนอกที่มาตั้งแต่โขนศิลปาชีพเนี่ยเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเขาคาดหวังว่าเขารอชีวิตหนึ่งต้องมาออดิชั่นโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ได้ตอนนี้ปีหน้าเขาก็มาใหม
1: ่เขาก็จะมาจนได
2: ้มาจนได
1: ้ตั้งใจแล้วอะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วใช้กี่คนคะสรุปจากพันกว่าคน
2: อยู่ใช่ประมาณจากพันกว่าคนใช้อยู่ประมาณสัก300กว่า
1: โอ้มาสมัครพันกว่าคนคัดเหลือ300กว่า
2: ใช่ครับผม
1: ทำให้คิดนะสีดานี่เฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่มันต้องมีหลากหลายใช่ไหมจ๊ะ
2: ม
1: ัน
2: ต้องมีหลากหลายครับสีดาเป็นตัวเอกแค่ตัวเดียวเองแต่ว่ามันจะต้องมีตัวองค์ประกอบอื่นๆด้วยจะเป็นผู้หญิงก็จะเล่นเป็นนางมนโทนางอะไรเนี่ยมีมาหมดเทวดานางฟ้าอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
1: คนที่เป็นตัวเด่นชื่อสีดานี่จะต้องคัดแบบเข้มมากเลยจ๊ะนะเพราะเขาเป็นตัวเด่นนะ
2: คนถูกต้องเป็นตัวเอกของเรื่องนะต้องเด่นไปครับ
1: ค่ะมาสมัครเยอะไหมคะสำหรับแค่ตัวเอกนางสีดาเนี่ยค่ะ
2: เขาจะเป็นเรียกว่าละครนางคนที่เป็นละครนางเขาก็หวังแหละว่าจะต้องได้มาเป็นตัวเอกคือนางสีดาฮะก็มาประมาณสัก200กว่าคน
1: มีสำรองไหมอาจารย์นั่นเอง
2: มีสำรองครับสีดาอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก5ตัวไว้ก่อน
1: อ๋อต้องมี5ตัว
2: เพราะมีสำรองเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันจะมีตอนต้นตอนไม่ก็จะไม่ได้ยืนเดียวตลอดอาจจะมี2คนในองค์ที่1องค์ที่2อะไรเงี้ย
1: ค่ะอาจารย์คัดเลือกจากอะไรคะสีดาถ้าสมมติว่าเข้มแบบนี
2: ้อ๋อ1รูปร่างหน้าตา
1: อันดับแรกเลยเห็นปุ๊บโอ้ต้องมีเสน่ห
2: ์มีเสน่ห์ปุ๊บ2กระบวนการรำ
1: กระบวนการรำก็สำคัญนะคะ
2: กระบวนการรำก็สำคัญหรือบุคลิกภาพก็สำคัญมันต่างกันคืออย่างนี้เพราะว่าเวลาเราเห็นเด็กนักศิลป์ถ้าเราเรียนเป็นเนี่ยรำสวยเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆตัวเนี่ยป้อมเตี้ยไปเนี่ยก็เล่นเป็นนางสีดาไม่ได้ก็จะต้องจับยัดเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นสองบุคลิกภาพในการแสดงเหมือนกันมันดูออกว่าใครรำสวยใครรำไม่สวยใครรำสง่าใครรำไม่สง่าเนี่ยสวยสง่าดูแล้วมีเสน่ห์ต่อผู้ชมไหมอะไรเงี้ยครับของโขนเราก็มีว่ากระบวนเชิดฉิงลุยไฟเนี่ยนะก็จะต้องเป็นกระบวนนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านออกแบบไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
1: ทีนี้มีนักแสดงของรุ่นที่แล้วบ้างไหมคะหรือว่าคัดเลือกใหม่หมดเลยจ้ะ
2: มี
1: เอามี
2: ด้วยแต่ว่าจะเป็นผู้เหมือนรุ่นครูนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเน้นรุ่นใหม่จะเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะนักแสดงที่จะแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยถามทุกปีเลยเหมือนกันเผื่อว่าคนที่ฟังอยู่เขาก็สนใจยังไม่เคยเลยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์1ตอนนี้คือคุณสมบัติอายุเขาก็กำหนดอายุ15ถึง25ปีที่กำหนดอายุเพราะอะไรเพราะถ้าเด็กเกินไปเนี่ยทักษะยังไม่ถึงพี่ๆเขา2กับการดูแลเพราะว่าเราต้องไปซ้อมกันนานกับจะต้องไปอยู่ร่วมกันนานก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงสำหรับที่เด็กต่ำกว่า15ลงมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: 2อายุไปก่อนนะ2ทักษะการรำ
1: ค่ะ
2: ทักษะการรำต้องได้ระดับที่ระดับมาตรฐานนะฮะ
1: อันนี้สำคัญ
2: เพราะเขาขึ้นเวทีใหญ
1: ่
2: เขาขึ้นเวทีใหญ่แล้วจะต้องไปมีตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เรียนตรงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์นะยังมีเด็กมัธยมเด็กมหาลัยต่างๆอีกด้วยนะฮ
1: ะ
2: ที่มาร่วมคัดเลือกแต่ว่าครูบาอาจารย์เขาต้องเที่ยวเข็นฝึกหัดกัน
1: หมายถึงว่าโรงเรียนนั้นเขาก็จะนำเด็กที่เขาคัดเลือกมาแล้ว
2: ใช่มาร่วมแล้วมัธยมก็มีเด็กพิเศษก็มีนะครับที่เขาใช้โขนเป็นบำบัดนี่ปัจจุบันเนี่ยโขนเนี่ยไม่ได้เข้าเฉพาะเด็กธรรมดาด้วยแต่ว่า เด็กพิเศษนะครับที่เป็นเหมือนกับออทิสติกหรือสมาธิสั้นเนี่ยผู้ปกครองเขาใช้โขนเป็นนัตยะบำบัดด้วยถ้าเราพูดถึงด้วย
1: ค่ะ
2: แต่เขาสามารถทำได้นะเขาสามารถนิ่งหรืออะไรได้
1: เคยมีไหมคะอาจารย์ที่ผ่านมาม
2: ีครับตอนพี่ทหารมาก็ให้เขาไปเล่นตัวประกอบตัวอะไรได้พ่อแม่เขาก็มีความภูมิใจ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาสามารถใช้โขนที่ดึงสมาธิเด็กๆไว้ได้
1: ค่ะ
2: อันนี้แยกไปนะไม่ได้เกี่ยวกับโขนศิลปาชีพนะ

0: ได้รับความนิยมอย่างยิ่งใหญ่อะแค่ดูมาสมัครสิกระแสไม่แผ่วเลยอาจารย์ในฐานะผู้สืบสานรู้สึกยังไงบ้างพอภาพคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาให้ความสนใจแล้วก็ไม่แผ่วแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์มีความปลื้มใจและดีใจมากฮะแล้วเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยเขาได้ดูสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีเขาจะมีความชอบโขนมากยินแล้วก็เขาดูโขนแล้วเขาอินกับความเป็นโขนมากมันมีอิทธิพลต่อเด็กเพราะว่ามันเหมือนกับเขาได้ดูเรื่องของแฟนตาซีพ่อแม่ได้เล่าเรื่องวรรณกรรมที่สนุกสนานให้ฟังผมอยากจะบอกเสมอว่าทำไมเด็ก4ขวบ5ขวบเนี่ยก็ชอบโขนเพราะโขนมันเหมือนกับการ์ตูน
0: เหมือนการ์ตูน
1: ใช่เหมือนการ์ตูนม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: การใส่หน้าตามันมีความเป็นแฟนตาซีแล้วเวลาในวรรณกรรมรามเกียรติ์เขาเอาไปผลิตสิ่งที่เป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนเป็นภาพเขียนต่างๆเนี่ยเด็กเขาก็เลยอินกับความเป็นโขนนะครับเนี่ยก็เลยทำให้มันต่อยอดมาจนถึงโขนมูลนิธิศิลปาชีพด้วยเขาได้เห็นความจริงเขาได้เห็นผลงานที่สวยงามเขาอยากจะใส่เครื่องเขาอยากจะใส่หน้ากากเขาอยากจะใส่หัวโขนอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยใน TikTok ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นเด็กบางโรงเรียนไม่มีครูสอนเขาก็เรียนจากทีวีเองทำท่าไปบอกถ้าว่างมาที่ลูกใกล้ๆเนี่ยบางทีเขาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยยกตัวอย่างเพิ่งกลับมาจากนครศรีธรรมราชที่นาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกับนาฏศิลป์พัทลุงเขาทำโขนสัมพันธ์ทางภาคใต้เชื่อไหมว่าปัจจุบันเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสก็มีการแสดงโขน
0: ค่ะเรามาดูส่วนของการแสดงตอนสีดากันหน่อยรายละเอียดกำหนดการแสดงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แสดงนานไหมปีนี้
1: แสดงนานมากก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาต้นเดือนพฤศจิกานะครับรอบเสด็จพระดำเนินเนี่ยคือวันที่1พฤศจิกานะครับแล้วก็วันที่3แล้วก็วันที่5แล้วนั่นก็เป็นรอบประชาชนยาวไปถึงวันที่10ธันวาคมครับ
0: อ๋อยาวเลยนะคะ
1: และค่ะใครพลาดมูลที่ส่งเสริมศิลปินก็จะไปเล่นในงานสมโภชพระเมรุมาตรด้วยในวันที่16ธันวาคมครับ
0: ค่ะ16ธันวาคมอันนี้พิเศษใช่ไหมคะ
1: พระเมรุมาตรสนามหลวงใช่ครับผม
0: ค่ะอยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนไปชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
1: ต้องบอกว่ากำหนดการจองบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะเจอเริ่มจองบัตรในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับของทุกปีเป็นการเริ่มต้นจะต้องบอกว่าต้องรีบจองนะครับไปจองใกล้ๆเนี่ยบัตรจะหมดเร็วมาก
0: เพราะว่าโรงเรียนในบางทีเหมามาหมดเลยใช่ไหมอาจารย์
1: เหมามาหมดเป็นพันที่นั่งเนี่ยโรงเรียนมาที่มา500 200อะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะไฮไลท์ที่ห้ามพลาดอาจารย์บอกหน่อย
1: บอกเลยก็คือสีดาลุยไฟนะแล้วก็จะมีหนุมานชูกล่องดวงใจด้วยปีนี
0: ้
1: ครับผมเนี่ยไฮไลท์สำคัญเลย
0: อันนี้แย้มให้ฟังนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แย้มฟังก่อนใครเพื่อนเลย
1: ได้ใช่ครับ
0: ท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเชิญเลยค่ะ
1: ต้องฝากอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับต้องรีบจองบัตรจองตั๋วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมากันใกล้ๆแล้วก็จะมาบ่นกันทุกทีเลยโทรมาบางทีผมก็ไม่มีบัตรจะให้ เพราะว่าบัตรถ้าจะต้องจองในระบบไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา อย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าผู้สูงอายุเราบางทีก็จองไม่เป็นก็รบกวนบอกลูกหลานให้เตรียมจองให้เลยนะครับ
0: แต่บางคนนี่เก่งนะอาจารย์พอจองครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็จองเองเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ต้องรีบนิดนึงนะคะฝากให้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์
1: ครับครับครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะคุยเรื่องโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะในช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวนะคะมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินค่ะให้1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

สบายๆหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริณเมรุวัดธาตุทองประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักนันทการและเบญญภาเอี่ยมสะอาดคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยวันที่9สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีของวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริจอพอณเมรุวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เวลา 19:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกุนซุนใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตมาก่อนนายดนวิทย์พุนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเนปาลนายดนวิทย์พุนสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกุนซุนใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกนสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัชยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัชยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณัฐหลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณัฐหลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชภพมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายพืชภพมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกออนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกออนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสอนลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังจุดคัดกรองธงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนายกฤษกรรักพวกจากจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชื่นชมพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และพระกรณียกิจด้านการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ของสมเด็จพระพันปีเนี่ยจะชื่นชอบองค์ที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นอุปถัมภ์ในเรื่องของผ้าเรื่องผ้านะครับส่วนตัวก็ชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็ผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นคนไทยของเราครับพระองค์พาเนี่ยเห็นพระองค์ในเรื่องของการดูแลแม่และเด็กในทันตสถานเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการดูแลในส่วนตรงนั้นแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นถึงเชื้อพระองค์แต่ว่ายังเข้าไปดูแลในจุดๆนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยครับ
2: เช่นเดียวกับนางกิตธัญญารัตธรรมรงค์จากจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของทั้งสองพระองค์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปณที่แห่งใดที่แห่งนั้นก็จะร่มเย็นด้วยพระบารมีนอกจากนี้ยังเคยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและประทับใจในพระอุปนิสัยที่ทรงเป็นกันเองและใกล้ชิดกับประชาชนนับเป็นความทรงจำที่จะอยู่ในใจตลอดไป
4: อย่างพระพันปีหลวงเราสัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจที่งดงามของท่านที่ท่านห่วงใยประชาชนคือบางทีแค่ท่านเสด็จไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตรงนั้นจะร่มเย็นรู้สึกเป็นบุญบารมีมากๆค่ะพระองค์พาท่านน่ารักท่านน่ารักแล้วก็ท่านได้ไปวิ่งที่บุรีรัมย์อะค่ะแล้วพี่ได้ร่วมวิ่งกับท่านก็เลยรู้สึกปลาปลื้มมาตลอด
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 18:00 นถึง 20:00 นด้วยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 นชวิสาปทุมปารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตลอดทั้งวันพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40จับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
5: ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมและอาหารท้องถิ่นจากทั่วภูมิภาคกว่า 2,000 บูธมาไว้ในที่เดียวพร้อมทั้งสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้โดยนางจตุพรอินทรโสภาประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทองจากจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของร้านมีกรอบสมุนไพรเปิดเผยว่าการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองที่ช่วยเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสร้างรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มการจ้างงานให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงยิ่งประกอบกับนโยบายที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยิ่งทำให้ประชาชนตัดสินใจอุดหนุนสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลดีต่อเม็ดเงินที่หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน
6: จัดงานโอท็อปเนี่ยเป็นตัวที่สร้างรายได้มากๆให้กับชุมชนค่ะตัวนี้คือทำให้เราเปิดช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเราขายดีเนี่ยเราก็สามารถจ้างแรงงานได้มากขึ้นด้วยแล้วมีการซื้อวัตถุดิบในธรรมชาติในท้องถิ่นมากขึ้นตัวนี้สำคัญมากเลยต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มีการจัดงานโอท็อปให้กับกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปทั่วไป
5: ขณะที่นางสาวรวินันท์ชอบดีประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีสะท้อนให้เห็นถึงข้อดีและความสะดวกสบายของงานว่าการนำสินค้าเด่นจากทุกจังหวัดมารวมไว้ที่เมืองทองธานีช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทางได้อย่างมหาศาล เรามาแค่ที่เดียวก็สามารถเลือกซื้อของดีได้ครบถ้วนนอกจากนี้ยังประทับใจกิจกรรมนาทีทองที่นำสินค้าคุณภาพดีมาลดราคาช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นประกอบกับมาตรการใช้ช่วยไทยพลัส60/40ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
7: ถ้าใครอยากที่จะได้มาซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดอยากให้มาเดินที่งานนี้รับรองได้ว่าคุณได้ของกลับไปที่ถูกใจและอย่างน้อยคุณได้ช่วยผู้ประกอบการในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็จะได้รับสินค้าที่ดีงามกลับไปค่ะ
5: นอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญ4โซนใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูเอาใจสายมูหรือผู้ชื่นชอบและศรัทธาเครื่องรางวัตถุมงคลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในแต่ละภูมิภาคโซนโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์หัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานกับยุคใหม่โอท็อปลักชัวรี่นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้มาร่วมงานพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลุ้นรับอีฟวอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทและเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวันผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น. ถึง 21:00 น. ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook O-Top ศิลปาชีพปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดเผยในวันนี้ว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองจาซานริมชายฝั่งทะเลแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียขณะที่กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งที่มีกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงการป้องกันร่วมเมกะเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมสร้างการป้องปรามร่วมโดยถือว่าการโจมตีทางทหารต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะเท่ากับการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แท็บลอยบินอัมซอนทาร์กของเยอรมนีที่ตีพิมพ์ในวันนี้ที่ระบุว่ามหาอำนาจต่างชาติต้องการเอาชนะเยอรมนีทั้งทางการเมืองและทางสังคมด้วยการปลุกปั่นให้เกิดความกลัวในเยอรมนีพร้อมเน้นย้ำว่าแม้เยอรมนีไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่กลับตกเป็นเป้าโจมตีด้วยสงครามลูกผสมรายวันทั้งการจารกรรมการก่อวินาศกรรมการโจมตีทางไซเบอร์หรือปฏิบัติการลับของมหาอำนาจต่างชาติที่มุ่งบั่นทอนเสถียรภาพของเยอรมนีหรือก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงซึ่งถือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมีขึ้นภายหลังมีรายงานพบโดรนติดตั้งวัตถุระเบิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติ Leipzig Halle ทางตะวันตกของเยอรมนีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีบางคนกล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทางการรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังไฟป่าบอร์เรนลุกลามอย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถควบคุมได้โดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 59,300 ไร่ทำให้ต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนกว่า 20,000 คนในเขตซัมเมอร์แลนด์เขตพิชแลนด์และอีกหลายเขตทางตะวันตกของทะเลสาบโอคานากันซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบียนายเดวิดเอบีมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบียเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอันตรายอย่างมากทางนี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ทำให้ทางการของรัฐบริติชโคลัมเบียมีอำนาจพิเศษโดยทันทีซึ่งรวมถึงการจำกัดการเดินทางการคุ้มครองอุปทานสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและยังเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในภารกิจกู้ภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการโคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6ของรายการแพ้หลัวยี่กับหวังติงจีคู่มือวางอันดับ3จากจีนไปอย่างสนุกสูสี1-2เกม21-17 19-21 และ14-21 จบที่ตำแหน่งรองแชมป์ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026เลกที่2ที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนาม3เซตรวด25-20 25-10 และ25-15ทำผลงานชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีศึกคอร์ตดินในรายการ2026 World Tennis 14 and Underจูเนียร์ทีมไฟนอลรอบจัดอันดับ13และ14ทีมไทยพบกับทีมอียิปต์โดยในคู่แรกเดี่ยวมือ2ปันนภัทรนิ่มนวลสกุลแพ้เดวิดฟาดีนาบิน0-2เซต1-6และ3-6ส่วนเดี่ยวมือ1วริศเลิศสินทภานนท์แพ้ยูเซฟนาบิน1-2เซต6-4และ3-6และซุปเปอร์ไฮเบรก4-10ขณะที่ประเภทคู่ไม่มีการแข่งขันทำให้ทีมไทยแพ้ทีมอียิปต์0-2คู่จบอันดับที่14ของโลกขณะที่ทีมอียิปต์ได้อันดับ13ส่วนแชมป์รายการนี้เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะบราซิลในรอบชิงชนะเลิศ2-1คู่ด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกเพื่อคัดเอานักกีฬาชาย8คนและหญิง8คนผ่านเข้าสู่รอบเมนรอนในประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนโลกเอาชนะฮิวโก้เบลี่จากเนเธอร์แลนด์มือ 3,825 เยาวชนโลกและมือวางอันดับ6ของรอบคัดเลือก2-0เซต6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปพบกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์มือวางอันดับ10ของไทย6-3ทั้ง2เซตการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ World Youth Champion 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคมในรุ่น11ปีทีม JB League Selection ตัวแทนจากประเทศไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าอันดับ3จากทั้งหมด18ทีมโดยในรอบแรก JB League คว้าชัย3นัดรวดเอาชนะ GNG จากฮ่องกง58-9คะแนน Isla United จากฟิลิปปินส์77-15คะแนนและ SBA จากสิงคโปร์50-23คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ Division 1โดยในรอบรองชนะเลิศ JB League แพ้ให้กับ ACC Junior Dragon จากฟิลิปปินส์44-57คะแนนก่อนลงเล่นรอบชิงอันดับที่3พบกับซาเบียอีก1ตัวแทนจากฟิลิปปินส์และสามารถเอาชนะไปได้อย่างสนุก46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศคว้าตัวธนาสิทธิ์สิริพลาปีกตัวจี๊ดวัย31ปีอดีตลูกหม้อของทีมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อลุยศึกฤดูกาล2026ถึง2027สำหรับธนาสิทธิ์ถือเป็นผลผลิตของ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยเริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพเมื่อปี2012จนถึงปี2016ก่อนจะย้ายไปเล่นในหลายทีมทั้งสุพรรณบุรี FC การท่าเรือ FC PT ประจวบ FC และพลังการ FC ในฤดูกาลที่แล้ว ทางด้านความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงแชแมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงฝรั่งเศสบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเฟรานตอเรสกองหน้าทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่เจรจาค่าตัวกับเจ้าบุญทุ่มเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ50ล้านยูโรขณะที่ The Atlantic สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคว้าตัวเกโรนิโมดูยี่ผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาวัย34ปีกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเพื่อเป็นมือ2หลังปล่อยเจมส์แทฟฟอร์ดไปร่วมทีมลีดยูไนเต็ดโดยทัพเรือใบสีฟ้าจะจ่ายเงินให้มาร์กเซยราว2ล้านปอนด์ขณะที่ลูยี่เคยอยู่กับแมนซิตี้มาแล้วเมื่อ10ปีก่อนและเคยเฝ้าเสาให้เรอัลโซเซดาดเบียร์ริอัลและอาแจก่อนย้ายไปมาร์กเซยในฤดูกาลที่ผ่านมาผู้ดิมพัสสอนการรายงาน
12: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
14: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
15: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีมองดูสถานการณ์รอบโลกแล้วต้องหันกลับมาตั้งคำถามในประเทศไทยเราเศรษฐกิจเป็นอย่างไรทางรัฐบาลคุณอนุทินกำลังเร่งที่จะบอกว่าต้องเพิ่มเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะ GDP ต้องสูงกว่านี้นะเราต้องโตได้มากกว่า 2% นะศักยภาพเราอยู่ที่ 3% ใช่ไหมแต่ผมจำได้นะคุณวิกรมเนี่ยเราบอกว่าต้อง 5% เว้ย 2% อยู่ไม่ได้ 3% ก็ไม่ได้ไม่พอวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมคุยว่าเออนี่เราจะเกิน 2% ได้ยังไงแล้วเป้าหมายที่คุณวิกรมตั้งให้ประเทศไทย 5% เนี่ยจาก 2% ถึง 5% เนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงมันต้องลุยกันยังไงมันต้องแก้กฎกติกาต้องเปลี่ยนต้องแปลงอะไรต่างๆนานาฉะนั้นวันนี้ได้โอกาสแล้วครับต้องชวนคุณวิกรมมาถกกันเรื่องนี้เพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลท่านได้ยินได้ฟังข้อเสนอแนวทางจากคุณวิกรมเนี่ยจะได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในฐานะเสียงเอกชนฐานะประชาชนอย่างพวกเราสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำเอาล่ะคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงยังไงบ้างคุณ
2: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ก็มามองว่าเอ๊ะถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้อะมันก็ได้อย่างมากก็สัก2% แต่นั่นถือว่าสูงแล้วนะทั้งนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง3-4% เออในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเออเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได้ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณวิชัยดูสิในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตแค่ 1.95%
1: ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมเราดู GDP ต่อหัวเออเราก็ยังประมาณ 7,000 8,000 อยู่ตรงเนี้ยต่อแต่แต่ไปดูจีนสิจีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณสุริชัยตอนนั้นยังอ่อๆอยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณร้อยเหรียญนะร้อยเหรียญนะ
1: แล้วดู
2: เ
1: ออแล้วจนเลยนะ
2: เออไม่มีอะไรนั่นแหละทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไง
1: เออ
2: ใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ 13,000 ถึง 14,000 เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย มันต่างกันกี่เท่าอ่ะจากร้อยเหรียญร้อยเหรียญมาเป็นพันหมื่นสามหมื่นสี่
1: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
2: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน 3-4 หมื่นเหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มี รายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไง
3: อ
2: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านตึ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเนี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ไม่ยอมจะโตได้กระติดหนึ่งคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
1: ้ทั้งปีเนาะ 1.5
2: โอ้อันนี้หนักเข้าไปอีกอ่ะดิเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไห
3: ม
2: เขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวของเขาคือ10,000 เหรียญ
1: ว้าวว้าว
2: ผมบอกผมมองนะเลขานั้นผมก็ยังมองเลยนี่โม้เปล่าว่า
1: ใช
2: ่แต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชัยต้องไปนะ
1: ฮาลองเบย์เนี่ย
2: ไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันนี้มันสวย
1: ไปหลาย10-20 ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
2: การลงทุนเนี่ยตั้งเฉาผิงอ่ะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะตั้งเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปตั้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นตั้งกลับมาเนี่ยตั้งรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
3: อ
2: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ตึ้งก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
1: ใช
2: ่ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนได้ 100% ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
3: ่
2: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วเมืองอุตสาหกรรมนั้นก็ทำให้ไอ้ที่เป็นหมู่บ้านประมงเมื่อก่อนเนี่ยมันกลายเป็นเมืองนะพัฒนาเศรษฐกิจอันใหม
1: ่
2: ตั้งก็เห็นว่าไอ้โมเดลเซินเจิ้นเนี่ยทำให้คนจีนเนี่ยเขาได้ไปเห็นได้ไปดู
3: อ
2: ันที่สองตั้งเฉาผิงเขาก็มองลีกวนยูไงตึ้งเขาก็ไปแวะเยี่ยมนะประเทศไทยแล้วก็มีสิงคโปร
3: ์
2: ไปสิงคโปร์เนี่ยไปคุยกับทางลีกวนยูลีกวนยูเนี่ยเขาพูดภาษาได้เยอะนะลีกวนยูนี่ก็คุยให้ตึ้งฟังถึงวิสัยทัศน์แค่ตึ้งได้ฟังลีกวนยูแค่ตรงนั้นน่ะตึ้งบอกกับลีเลยบอกให้หรือมาช่วยอัวเรื่องหนึ่งได้ไหมวะหรือเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาอัวหน่อยได้ไหม
1: เออ
2: ลีก็บอกเพราะลีเขาก็เป็นคนจีนนะ
1: ใช
2: ่แล้วเขาก็มองว่าสิงคโปร์นี่มันเล็กยังไงยังไงเขาก็ต้องอาศัยจีนเพราะว่าใหญ่อะไรทุกอย่างมีพร้อมลีก็รับปากปี1993เนี่ยถ้าไม่มีลีกวนยูประเทศจีนก็ยังไม่ได้ตัวเลือดเร็วถึงขนาดนี
3: ้
2: เพราะว่าไอ้นิคมนะของซูโจวเนี่ยมันเริ่มที่70 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเนี่ยมันได้ขยายไปถึง350 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีโรงงานอยู่ประมาณ 5,000 โรงฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นแม่เหล็กตรงนั้นมันเป็นภาพที่ทำให้เกิดการลงทุนอันนั้นก็คือประเทศจีนส่วนประเทศสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์มีอะไรหลังจากที่ออกมาจากสหพันธรัฐมาเลยาไม่มี
1: ไม่มี
2: แม้กระทั่งน้ำก็ยังต้องอาศัยมาเลเซีย
1: ช่
2: เขาบอกว่ามีน้ำทะเลกับหินนะที
1: ่
2: ลีกวนยูก็ร้องห่มร้องไห้นะตอนที่ถูกอาเปฮีออกมาใช่ไหม
1: ใช
2: ่เอ้ยอ้วนสงสัยคนอ้วนนี่สงสัยแม้แต่น้ำกินก็ยังไม่มี
1: ใช
2: ่แต่ลีกวนยูเนี่ยไปเหมือนตึ้งอีกเหมือนกันไปเรียนที่อังกฤษที่เคมบริดจ
1: ์
2: แล้วลีกวนยูเนี่ยมีภรรยาที่เก่งที่สุดเพราะว่าเป็นนักเรียนคนแรกในมาเลเซียนะที่ได้ทุนรัฐบาลได้ทุนควีนอลิซาเบธ
1: ใช่
2: ไปเรียนที่ที่เคมบริดจ
1: ์
2: แล้วใช้เวลาแค่สองปีครึ่งนะก็เรียนจบแล้วลีกวนยูนี่สู้อาซอไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ลีกวนยูนี่ต้อง4ปีนะเนี่ยลีกวนยูก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นแบ็คกราวด
1: ์
2: ที่ไปอยู่ในยุโรปก็มาแบบตึ้งอ่ะก็เอาสิงคโปร์เปิดเต็มสูบเลยกลายเป็นสวรรค์ของนักลงทุนใช่ไหมไม่มีภาษีสามารถจะลงทุนได้ 100% สามารถซื้อที่ดินนั่นน่ะทำให้วันนี้ GDP ต่อหัวของสิงคโปร์นะตอนนี้คือ 90,000 กว่าเหรียญ US ดอลลาร
1: ์
2: ต่อหัวต่อปีแล้วมาเปรียบไทยล่ะไทยเราตีว่า 8,000 ก็แล้วกันเอาทำไมมูลค่า GDP ต่อหัวต่อปีสิงคโปร์ทำไมโตมากกว่าประเทศไทยถึง11เท่าคนไทยเนี่ยได้รับนะได้สร้างเศรษฐกิจเนี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยน้อยกว่าสิงคโปร์ตั้ง11เท่าเพราะอะไรก็เพราะเม็ดเงินนักลงทุนเข้าไปในสิงคโปร์โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เกิดสงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งประเทศจีนที่เขาสตริกวันนี้เงินเนี่ยเข้าไปในสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเยอะมากคุณวิชัยลองคิดดูคนสิงคโปร์จริงๆเนี่ยมีแค่ 3.3 ล้านคนนะ
1: ใช่ใช
2: ่แต่อีก 2.2 ล้านคนเนี่ยมาจากต่างประเทศแน่นอนมีทั้งแรงงานมีทั้งคนมีตังค์แต่ตอนนี้สิงคโปร์ที่มันแพงมากคนที่จะไปสิงคโปร์นะไปทำอะไรในสิงคโปร์ได้ต้องมีเงินเอ้าดูประเทศที่3ประเทศที่3นี่ก็ลีกวนยูอีกแหละนะไปที่เวียดนามตอนนั้นท่านวัววันเกียรตินะก็คุยกับลีกวนยูบอกเฮ้ยหรือมาอ๋อว่าให้ที่หรือ
1: ล
2: ิวคอนยูลิวคอนยูก็ไปไปชอบที่แปลงหนึ่งเขาบอกเนี่ยที่แปลงเนี้ยเขาชอบแต่ปรากฏว่าอมตะไปเอามาก่อนไง
1: โอ้ยไปแย่งโอ้โหเนี่ยวิกรมแซงหน้าลิวคอนยูเลยวะ
2: เฉพาะได้ที่แต่ตอนหลังก็แพ้ลูดมหาราชเพราะว่าไอ้นิคมสิงคโปร์ที่เขาทำอยู่ในเวียดนามเนี่ยทั้งเงินทุนทั้งภาพลักษณ์แล้วมันเป็น G2Gมันก็โตหูดับตับไม่คราวนี้เวียดนามก็เช่นกันรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยตั้งแต่ในยกฟาร์มวันจินแหละก็บอกมาบอกว่าเออเอางี
1: ้
2: ตอนนี้นะไอ้เรื่องโครงการอะไรต่างๆเนี่ยอ้วเฉยๆนะแต่อ้วจะสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมเพราะไอ้นิคมอุตสาหกรรมมันไปทำหน้าที่แทนรัฐบาล
1: ใช
2: ่ที่จะให้นะเกิดการลงทุนและช่วยเหลือ
1: ใช่
2: เขาก็ส่งเสริมมาตอนนี้ปัจจุบันนี้ในเวียดนามมีนิคมประมาณสัก500แห่ง ในประเทศไทยมีประมาณสัก70แห่งแล้วเวียดนามนี่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยประมาณ 800,000 ไร
1: ่
2: ประเทศไทยเนี่ยทำอยู่แล้วก็ทำแล้วเนี่ยประมาณ 200,000 ไร
1: ่
2: ฉะนั้นการพัฒนาประเทศเวียดนามก็มีนักลงทุนมาเนี่ยก็กลายเป็นเอกชนไปดูแลแทนรัฐบาล มันก็ทำให้อะไรอ่ะไอ้การที่เขาทำไมเอ่ยบอกว่าจะเติบโตเนี่ยมันก็เติบโตอย่างมหาศาลเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยนะวันนี้นี่เวียดนามเขามีนักลงทุนนะครึ่งปีนี้เก ครึ่งปีนี้เนี่ย มีอยู่ประมาณตอนเนี้ยประมาณสัก 38,000 ล้านเหรียญนะครึ่งปีนี้38,000 ล้านเหรียญเนี่ย
1: 38,000 ล้านเหรียญ
2: มันมากกว่าปีที่แล้วประมาณเกือบทั้งปีเนี่ยก็เท่ากับมันโตแบบก้าวกระโดดแล้วการเติบโตทางด้านส่งออกของเขาอ่ะมันมากกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์ใช่
2: ฉะนั้น GDP ของเวียดนามก็ได้อานิสงส์จากนักลงทุนนะที่เป็นโรงงานและสายการผลิตแล้ววันนี้เวียดนามเขาบอกว่าเขาไม่อยากสนใจเรื่องโรงงานละเขาสนใจไปทางด้านไฮเทคละเพราะเวียดนามเนี่ยผลิตไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกนะต่อจากจีนนะ
1: ว้า
2: วเพราะว่าซัมซุงไปลงทุนนะประมาณ 25,000 กว่าล้านเหรียญ Foxconn ก็ไปลงทุนอยู่ 20,000 กว่าล้านเหรียญพวกนี้ไปทำสมาร์ทโฟนทั้งนั้นเลยฉะนั้นเวียดนามก็บอกเฮ้ยเขาไม่เอาละไอ้ที่จะไปทำเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกเนี้ยเขาจะไปทำไฮเทคละฉะนั้นการที่เขาทำอย่างนั้นได้เขาเพราะมีเม็ดเงินในการลงทุนที่มาในภาคอุตสาหกรรมมาในภาคไฮเทคฉะนั้นอันนี้เป็นประเทศที่สามละวิโดโดคุณสุทธิชัยจำได้ไหม
1: ประเทศที่สี่
2: สิบปี
1: วิโดโด
2: สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เมื่อก่อนนี้นะอินโดเนียจนนะ GDP ก็โตกระตีดหนึ่งแต่พอวิโดโดไป10ปีผ่านมาเสถียรภาพการเมืองดีต่างชาติก็ไปลงทุนในช่วงที่วิโดโดอยู่เนี่ยปรากฏว่า GDP ของอินโดนีเซียโตมากกว่า
1: 6%
2: เห็นไหมเพราะอะไรเอ่ยนโยบายแล้วนโยบายก็มีเรื่องอะไรการลงทุน
1: ใช
2: ่เห็นไหมที่เขาบอกว่าการที่มีเม็ดเงินในการลงทุนให้เป็นสายการผลิตเนี่ยมันไม่มีฤดู
1: ไม่มีฤดู
2: ฤดูร้อนฤดูฝนหรืออะไรเพราะมันอยู่ในโรงงานใช่ไหม
1: ไม่ใช่ซีซันอล
2: เอ้าคุณวิชัยดูเกษตรท่องเที่ยวนะหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยมันมีฤดูไห
1: ม
2: แต่โรงงานเนี่ยอย่างที่ในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานที่เขาทำ24ชั่วโมงนะแล้วก็ทำกันแบบทั้งปีเลยปีหนึ่งหยุดก็แค่ปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยคุณนิชัยลองคิดดูว่าเขาทำ24ชั่วโมงแล้วก็ทำทั้งปี
1: อ
2: ันนี้เท่ากับว่ามันโตเป็นยังไงโ
1: อ
2: ้มันเข้มแข็งไหมล่ะฉะนั้นอมตะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่อยู่พัฒนาไปแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70,000 ทั้งหมดเลยนะ 70,000 ไร่
1: อ
2: ่ะแต่ปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ที่ในอมตะเนี่ยกว่า1ล้านล้านน่ะ
1: 1ล้าน
2: บาท
1: บาท
2: GDP ไทยวันนี้10น่าจะ13ล้านล้านบาทเห็นไห
1: ม
2: อมตะเองเนี่ยวันนี้มีเล่นเข้าไปขนาดนี้ในพื้นที่ที่กระติดหนึ่งและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไห
1: ม
2: วันนี้ประเทศจีนเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะสิงคโปร์เอ้ยเวียดนามเอ้ยบอกเฮ้ยไอ้โรงงานหรือไอ้นิคมเนี่ยหรือห้ามปล่อยน้ำเสียออกไปดังนั้นสิ่งแวดล้อมก็ดีแต่ในสายการผลิตของเกษตรเนี่ยคุณวิชัยยังใช้อะไรเอ่ยยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีใช่ไหมแล้วถามว่าพวกเนี้ยเวลาที่ฝนมันตกลงมาแล้วเนี่ยมันไหลไปไหนเอ่ยมันก็ไหลลงคลองแล้วคลองแล้วไหลไปไหนอ่ะแก้แม่น้ำแล้วแม่น้ำไหลไปที่ไหนอ่าวไทยคุณวิชัยรู้ไหมว่าอ่าวไทยเนี่ยเป็นอ่าวปิดนะไม่ใช่อ่าวเปิดอย่างกับ อย่างกับคัมรานหรืออะไรต่างๆที่ของที่เวียดนามใช่ไหม
1: ใช่

0: ฉะนั้นวันนี้เห็นไหมโรงงานเนี่ยอมตะคุณวิชัยเห็นไหมเราเอาน้ำเสียเนี่ยเอาไปรีไซเคิลเอาไปใช้ใหม่หมดเลยเรามีผลิตภัณฑ์มวลรวมตั้งสูงขนาดนี้แล้วเราดูแลสิ่งแวดล้อมนี่คือประเทศจีนนี่คือสิงคโปร
1: ์
0: นี่ก็คือเวียดนามที่เขากำลังทำเราเอาเฉพาะใกล้บ้านเราไม่ไปพูดสแกนดิเนเวียนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาทำให้ยังไงให้เราได้โตมากกว่า
1: 2%
0: มีอยู่แค่3ข
1: ้
0: อข้อแรกเราต้องตั้งนโยบายใหม่ในการที่จะดึงดูดนักลงทุนไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศเนี่ยให้เอาเงินเนี่ยมาลงทุนพร้อมกับเทคโนโลยีเพื่อจะให้เกิดเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองเนี่ยเราต้องสร้างความพร้
1: อม
0: เหมือนกับที่จีนเขาทำอะนะว่าเอ้ยเมื่อมีนโยบายเนี่ยไอ้เรื่องความพร้อมทางด้านนิคมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคเรื่องถนนหนทางคุณวิชัยลองคิดดูถ้าประเทศจีนไม่มีรถไฟความเร็วสูงที่มีคุณภาพอย่างวันนี้หรือมีถนนไฮเวย์ทอเวย์นะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สถูกอย่างนี้เนี่ยประเทศจีนสามารถที่จะพัฒนาและเติบโตได้ไห
1: ม
0: ข้อที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องคอร์รัปชันวันนี้ดูสิสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่คอร์รัปชันต่ำที่สุด
1: ใช
0: ่ประเทศจีนก็บอกว่าจับหรือทุกคนนะ
1: จับหมด
0: หรือโกงกินผมว่าน่าจะสัก 3-4 ล้านคนแล้วนะที่อยู่ในสังเตเนี่ยเวียดนามล่ะประมาณ 4,000 คนได้มั้งแล้วถามที่ไทยเราล่ะข้อที่3ถ้า3ข้อเนี่ยคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างที
1: ่
0: ผมเอ่ยมาเนี่ยถามว่าประเทศไทยมีหรือจะไม่โตเกินกว่า 2% แล้วควรจะโตเกินเท่าไหร่ก็โตมากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยและเงินเฟ้อบวกกันแล้วถามว่าจะทำก็ทำแค่3ข้อนี่เองแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได้
1: ต้องได้สินะ
0: แต่ทำไมไม่ทำอันนั้นเป็นประเด็น
1: อันนั้นเวลาเราหมดพอดีแต่ว่าอาทิตย์หน้าต้องคุยลงเจาะรายละเอียดว่าทำไมเราโตได้แค่ 2% แล้วผมจะมาให้คุณนิกรฟังว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณเองนิติได้ประกาศยุทธศาสตร์ที่จะให้ GDP ต้องโตถึง 3% แล้วมียุทธศาสตร์อะไรบ้างอาทิตย์หน้าเราจะมาเล่ากันให้คุณวิกรมวิเคราะห์สังเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นำเสนอแนะนะว่ามันต้องโตกับ2แล้วถ้ารัฐบาลบอก3นี่ยังไม่พอถ้าประเทศจีนตอนตั้งเสี่ยวผิงเริ่มมีเซินเจิ้นวันนี้เรามี EEC เนี่ยเทียบกันได้ไหมเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวอย่างนะเราก็พยายามทำแบบเขาแต่ปัญหาของเราคืออะไรดังนั้นสัปดาห์หน้าต้องมาว่าต่อนะคุณมิคร
0: ชื่ออะไรชื่อรายการชื่อหัวข้ออะไร
1: หัวข้อว่าต้องโตกว่า 2% ต้องโตกว่า 2% ให้ได
0: ้หัวข้อต้องโตกว่า 2% ให้ได้นะ
1: ไทยต้องโตกว่า 2% ให้ได้วิธีการทำคู่มือวิกรมที่จะให้เศรษฐกิจไทยโตเกินกว่า 2% ให้ได้จาก 2-5% มียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์อย่างไรนะผมว่าเรื่องนี้ใหญ่สำคัญเพราะว่าถ้าเราติดอยู่กับดักไอ้ 2% แล้วต่ำกว่า2อีกนั้น 1.5 1.8 ไม่เอาเราต้องรอดไม่ใช่รอดอย่างเดียวเราต้องรุ่งด้วยครับเพราะว่านี่คืออนาคตของประเทศชาติเลยทีเดียวครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับยายุ่นครับสวัสดีทุกคนครับ
1: ครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นต้นเพื่อเป็นการปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครูสภาเตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเพื่อเชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อลูกศิษย์
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวรรณวีระธรรมโมเลขาธิการครูสภาเปิดเผยว่าครูสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธีรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจำนวน5คนผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเลขาธิการครูสภากล่าวว่าแม้ครูทั้ง5ท่านจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิตพร้อมยืนยันว่าครูสภาจะร่วมเชิดชูคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูต่อไปติรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569เป็นวันที่2ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าในช่วง1วันครึ่งกว่า92ล้านบาทโดยวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆทั้งศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชัวรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 2,000 ร้านค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆโดยตั้งแต่วันที่8สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกจนถึงวันนี้มียอดจำหน่ายสินค้ารวม 92,516,066 บาทโดยโซนโอท็อปชนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางนี้จะมีพิธีเปิดงานดังกล่าวยังเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ผลิตโชมันเป็นยังไงบอกไม่ถูกใช่ไหมฮะหัวใจมันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ได้บอกยังไงอธิบายไม่ได้ไม่ถูกแล้วก็เสียงของเมาออร์แกนที่พี่ฟุตบาทได้มาถ่ายทอดให้กับเพลงนี้ก็ได้เล่าให้ฟังเมื่อวันคอนเสิร์ตอำลาทนดนตรีไลฟ์ไปเมื่อค่ำวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงแล้วก็มีมิตรภาพทุกอย่างลงตัวมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เคยได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนะครับให้กับอาจารย์ไข่มาริโคน่าตั้งแต่เริ่มที่ทำงานหลังจากจบมาจากเรียนศิลปะแล้วก็ไปเจอกันที่มาบุญครองแล้วก็อีกหลายเรื่องราวนะฮะมันเหมือนเรามีเป็นเหมือนมันมีบุญด้วยกันมามั้งนะครับเหมือนกับของผมก็เหมือนกับอาจารย์ไข่ด้วยกันมีบุญด้วยกันมาได้เจอได้เป็นมิตรภาพด้วยกันนะฮะได้มาเจอได้เจอมีเรื่องราวถ่ายทอดกันมาเนิ่นนานถึง30กว่าปีแล้วก็ได้ทำงานเคียงข้างกันมาเลยกับทนดนตรีแล้วก็มาริโอน่านะฮะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะโด่งดังมากมายอะไรขนาดนี้ก็ประสบความสำเร็จก็ได้แหละครับมันก็เป็นเหมือนในสิ่งที่เราได้มีบุญต่อกันและกันนะฮะดีฟุตบาทเหมือนกันนะครับที่ได้กรุณาได้วาดภาพมาให้เพื่อประมูลแล้วก็ผู้ที่ได้ประมูลไปภาพนั้นก็นอกจากได้ภาพแล้วก็ได้บทกวีของจีตพิจิตจิรนันท์พิชปีชาอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับกวีสิไรที่มาถ่ายทอดด้วยแล้วก็ได้เขียนบทกวีให้กับนะฮะการอำลาทนดนตรีไปด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยรวมไปถึงเรวัตพันวิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะฮะที่ก็เขียนบทนะฮะบทกวีมาให้โดยพี่เจนทรงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและผู้ที่ก่อตั้งสำนักพิมพ์นาครและก็การทำงานของนะฮะการทำงานของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์นะครับทั้งเรื่องราวของนักเขียนหนุ่มตลอดกาลแล้วก็เรื่องราวของทางหุบเขาฝนโปรยไพรนะฮะก็นี่ก็เป็นผู้ที่แบบเหมือนมีบุญต่อกันและกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบได้เจอแล้วก็ทำงานร่วมกันมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ที่ทนดนตรีได้นะครับรับความกรุณาจากผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยก็ฟรีโชว์หัวใจมันเป็นอย่างไรก็บอกไม่ถูกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์9สิงหาคมผมปิ่นโตรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงวันนี้วันเกิดนะฮะวันสถาปนาโรงเรียนของผมวัดนวลนริศผู้ที่ให้ประสิทธิ์ประสาทวิชาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็ให้นะครับการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงให้หลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของการให้เรานะฮะให้เรามีทิศทางที่ถูกต้องเดินทางที่ถูกต้องแม้กระทั่งจำแก่เก็กเก็กกะเกมเลเป็นโรงเรียนเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายมันก็อย่างนี้นะฮะสมัยก่อนเราเรียกอะไรบูลลี่แหละไม่เรียกสมัยนี้เรียกบูลลี่ใช่ไหมสมัยก่อนเขาไม่ได้บูลลี่หรอกครับเขาเรียกด่ากันเลยนะฮะผมที่โดนจำเลยไอ้มืดบ้างไอ้เข้มไอ้ดำบ้างเพราะว่าเราก็ผิวเข้มแล้วก็ชอบออกไปเล่นกลางแดดกลางแจ้งนะฮะเพื่อนบางคนไอ้เม้นไอ้อ้วนไอ้อะไรเหรอไอ้เถิกอะไรเนี้ยฮะเราก็โดนกันมากันมากแต่ในความเข้มแข็งของจิตใจสมัยก่อนเราต้องมีกันนะครับโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนชกต่อยกันลุมก็มีหรือว่าทางสถาบันก็โดนวิวาทกันแล้วก็มีเรื่องมีราวกันในระหว่างทางโรงเรียนทางถิ่นกันก็เป็นประจำโดนปิดซอยคว้าปืนพ่อไปออกไปข้างนอกฟาดกับเด็กช่างกลมาก็เยอะเหมือนกันนะฮะรอดกลับมาได้กลับบ้านโดนพ่อตบกระบาลเขาอีกนะฮะเพราะว่าเอาปืนไปใช้ปืนผ่านหน้าไม้ห้ามแต่ต้องเด็ดขาดนะครับเราก็พยายามเล็ดรอดเขาเก็บไปตรงไหนซ่อนไว้ตรงไหนเราก็พยายามไปหาไปดูแล้วก็ไปทดลองไปใช้แล้วก็เวลาที่มีเรื่องมีราวเราก็เอาออกไปก็จะต้องโดนนะฮะโดนรู้ว่ามันผิดมันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเวลามันคือเหมือนจิตใจของวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนโดนทำร้ายอะไรเนี่ยนะฮะแต่พอเวลาจะกลับมาเนี่ยทั้งหัวทั้งแข้งทั้งเท้าทั้งมือทั้งอะไรทั้งนั้นครับก็โดนเต็มที่เลยนะฮะทั้งที่บ้านนะฮะเพราะว่าถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรที่จะได้ไปแตะไปต้องหรือว่าถ้าจะใช้พ่อก็บอกว่าต้องใช้ให้เป็นและควบคุมมันให้ได้นะฮะต้องควบคุมมันให้ได้
เพราะว่าคนที่เขาอยู่ในเครื่องแบบหรือว่าอยู่ในอาชีพหรือว่าเรื่องของงานต้องใช้อาวุธปืนผ่านหน้ามาจะต้องควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการควบคุมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะด้านโรงเรียนห้ามอย่างเด็ดขาดแต่ว่าทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าจะหากันง่ายมากขึ้นแล้วก็มีการที่จะควบคุมค่อนข้างจะไม่ได้เข้มงวดมากเหมือนสมัยก่อนๆนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องดูแลกันแล้วก็เข้มงวดอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ทางสิ่งต่างๆที่แค่พูดอย่างเดียวคงไม่ได้อยากจะทำส่วนของดนตรีหรือคนทำงานศิลปะถ้ามีโอกาสที่จะทำให้กล่อมเกลาจิตใจของผู้คนที่เป็นเด็กเยาวชนวัยรุ่นได้ในเรื่องของการถ่ายทอดงานศิลปะทางดนตรีกวีวรรณกรรมนะฮะหรือแม้กระทั่งรวมถึงเรื่องของวาดภาพศิลปะต่างๆเราก็จะพยายามทำให้ได้เริ่มต้นกันตั้งแต่ของชุมชนของเราเล็กๆตรงนี้ที่วันนี้ก็พอดีเขามีการเรียกคนในชุมชนไปช่วยกันเก็บกวาดตัดต้นไม้กันผมก็เลยเกิดความคิดว่าหลังจากเสียแล้วจะขออยู่ในชุมชนทำชุมชนให้มีทั้งงานศิลปะและก็การดูแลเรื่องของจิตใจผู้คนแล้วก็เรื่องของการเข้าไปดูสอดส่องพวกปัญหาเรื่องยาเสพติดที่เด็กๆวัยรุ่นกันเข้าไปนะร้านกระท่อมกัญชานี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับให้มอเตอร์ไซค์สายตรวจผ่านไปผ่านมามันไม่เห็นยังไงเราเห็นกันอยู่ต่างๆทนโทษนะฮะก็นี่แหละครับว่าเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอะไรมันบังตาอย่างที่ว่า0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีที่ผมออกอากาศอยู่ที่บ้านเพชรเกษม79หนองแขมทางบ้านทางเข้าวัดอุดมทางสี่ครับก็ตั้งฐานที่มั่นตรงนี้แล้วและพร้อมที่จะได้จัดรายการกันต่อไปสำหรับทนดนตรีที่จะเดินทางต่อในปีนี้และก็ปีต่อๆไปกันนะครับบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับบรรดาจิโก้ครับในคืนวันนี้ก็แล้วกันครับแค่นั้นและหัวใจสะอ่อน

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามโมงครึ่งก็ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนิลทุกวันอาทิตย์อันนี้ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เธอไม่ได้มาพบกันก็หลายสัปดาห์แล้วนะฮะเห็นวันนี้วิ่งตั้ง50โลใช่เหรอโอ้โหแล้วก็แจ้งว่าวันนี้เจอวงระบัดใบด้วยนะฮะที่สุพรรณแหละครับอ๋อครับฟัง AM 891ชัดเจนดีค่ะคุณพุทธงามดำเนินสะดวกราชบุรีติดตามอยู่ค่ะบอกว่าเสียงวันนี้แกว่งๆสัญญาณกระตุกกระตุกนะฮะก็เสียงกระตุกกำแพงเพชรคุณเพชรน้ำเอกคุณตุ้มพัทยาคุณตั้มโอ้โทษคุณตั้มพัทยาแล้วก็วันที่จัดทนดนตรีหลายท่านก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยยังมีอยู่ท่านหนึ่งก็นั่งเครื่องบินมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะอำลามาให้กำลังใจกับทนดนตรีด้วยขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณทางพี่สมจิตด้วยนะฮะเอาดีไม่ได้ลงไปทักทายกันเลยเพราะว่าติดเรื่องทั้งช่วงของการซ้อมคิวต่างๆแล้วก็เรื่องของคือวันนั้นอาจารย์ไข่ต้องคือแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือเราก็กลัวอาจารย์จะแสดงไม่ได้เพราะว่าวันนั้นเนื่องจากคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะก็ปรากฏว่าไม่เป็นไรมากนะฮะตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะอาจารย์จะแสดงได้ไหมเพราะว่าก็พอจะเริ่มต้นเลยนะฮะแต่อาจารย์ก็เข้มแข็งมากแล้วก็นิ่งมากมุ่งมั่นมากพอถึงก็เรียกทีมงานนักดนตรีกำลังกินข้าวกันอยู่เลยรีบซ้อมด่วนเพื่อจะซ้อมเสียงเรื่องของการประสานแล้วก็เสียงต่างๆใครมีเสียงกลางเสียงสูงเสียงอะไรเนี่ยไล่กันมาให้เสียงในบทเพลงที่มีชื่อว่าชุ่มฉ่ำในดวงใจเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วก็ไม่เคยได้เล่นเลยก็ต้องซ้อมฮะซ้อมสดวันนั้นในนะผมได้ปริ้นให้น้องแนนนะฮะน้องแนนแล้วก็ทีมงานเนี่ยปริ้นเป็นเนื้อเพลงของเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจว่าอาจารย์ว่าคุณหนุ่มมาริโคน่าบอกว่าอาจารย์ขอด่วนเลยนะครับก็เป็นหลายๆแบบแผ่นเพื่อจะให้ทั้งดนตรีทุกคนได้เอามาร้องนะครับมาร้องซ้อมก่อนที่จะไปซาวด์เช็คนะครับก็ซ้อมกันในห้องรับรองกันแหละฮะแล้วก็ว่าสดเลยตรงนั้นแล้วก็พอซ้อมได้ก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ซาวด์เช็คนะฮะในเวลาจำกัดเพราะว่ารีบซาวด์แล้วก็รีบส่งสคริปต์เพื่อให้คุณวิรักษ์เขาได้นะครับทำสคริปต์นั้นนะฮะคุณวิรักษ์รู้สมัยเนี่ยนะครับสคริปต์นั้นเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับทีมงานทั้งหมดด่วนเลยนะเราต้องทำซีเควนซ์ทำสคริปต์ก่อนที่จะออกอากาศกันนะครับเรื่องก็เลยยุ่งวุ่นวายอยู่บนด้วยเลยข้างบนด้านวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างชั้น2ชั้น3ระหว่างการเตรียมการก่อนคอนเสิร์ตโดยปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกครั้งผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงมาข้างล่างอยากจะลงมาพบปะกันเพราะเห็นว่าข้างล่างนะบรรยากาศก็สนุกสนานนะฮะได้มาพอแพ้แป๊บเดียวก็ต้องรีบขึ้นไปอีกแล้วนะครับไม่มีเวลาแล้วต้องดูทุกอย่างนะฮะต้องดูหน้างานทุกอย่างเลยตั้งแต่ช่วงก่อนจัดงานแล้วก็เตรียมจัดงานแล้วก็ในระหว่างงานแล้วก็หลังงานด้วยก็ผ่านไปได้ดีนะครับก็เรียบร้อยทุกอย่างทุกคนก็คงจะมีความสุขแล้วก็เสียงเพลงของอาจารย์ไข่ที่ได้ถ่ายทอดในวันนั้นและบันทึกไว้ซึ่งก็จะออกอากาศทางทนดนตรีไลฟ์สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยโทษสถานีใช่ครับสถานีวิทยุประเทศไทยในวันเสาร์ส่วนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็จะวันเสาร์เช่นเดียวกัน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มก็รอคอยการออกอากาศตอนนี้กำลังออกอากาศ ศิลปินที่ยังค้างๆอยู่ยังบันทึกไว้แล้วก็ยังไม่ได้ออกอากาศอยู่เสาร์หน้าจะเป็น70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชชนนท์จะเป็นรูปแบบของการจัดรายการจะมีผมนั่งพูดถึงเรื่องของเพลงแล้วก็พี่อาสุนทรีแล้วก็ศิลปินที่มาแสดงนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนเสื้อยืดยังไม่แจกนะครับตอนแรกก็จะแจกในรายการทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ตอนนี้ยังไม่ขอแจกครับเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะปวดหัวกับเรื่องการทำงานนะครับเดี๋ยวยุ่งกับอีกเพราะว่ามีเรื่องที่ว่าจะต้องส่งเรื่องข้อความความเห็นอะไรต่างๆเข้ามานะฮะจะกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของการทำงานอยู่ตรงนี้ส่วนวันนี้ก็บรรยากาศของทั้งงานที่ชาปนกิจศพของพระธานเพลิงศพของครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จริงแล้วก็รวมไปถึงของเอายังไม่พระธานเพลิงโทษเป็นงานสวดพระพิธรรมนี่นะครับในหลายท่านที่ตอนนี้ก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็รวมไปถึงของเด็กที่เสียชีวิตทั้งเด็กที่ก่อเหตุแล้วก็เด็กที่ถูกเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับก็เศร้าใจนะฮะแล้วก็มีข้อความที่หาสาเหตุกันอยู่ตลอดแต่อันนี้เขียนไว้ดีทีเดียวนะครับ The Master Coach โดยโค้ชอะไรเนี่ยผมไม่เห็นแต่ขอเรื่องนำมาฝากกันโดยโค้ชสถิตอยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอเกริ่นสั้นๆก่อนบทความนี้ใช้เหตุการณ์เป็นจุดตั้งต้นเพื่อใคร่ครวญธรรมชาติของมนุษย์และสังคมไม่ได้สรุปสาเหตุหรือแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุซึ่งยังต้องอาศัยผลการสอบสวนและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไม่มีเด็กคนใดเกิดมาเพื่อเป็นปีศาจเมื่อเสียงปืนดังขึ้นเพราะหัวใจดวงหนึ่งค่อยๆดับลงทุกคนถามว่าเขาทำไปทำไมแต่แทบไม่มีใครถามว่าเขาเจ็บปวดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกครั้งที่เกิดโศกนาฏกรรมผู้คนต่างรีบหาคำตอบราวกับว่าความชั่วร้ายสามารถอธิบายได้ด้วยประโยคเดียวบางคนโทษตัวเด็กบางคนโทษพ่อแม่บางคนโทษเกมบางคนโทษโรงเรียนบางคนโทษอาวุธปืนแต่ความจริงแล้วโศกนาฏกรรมที่พรากชีวิตผู้คนจำนวนมากแทบไม่เคยเกิดจากสาเหตุเดียวมันคือแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นกระแสเชี่ยวกรากที่ไม่มีใครหยุดได้ทันมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมศักยภาพสองด้านด้านหนึ่งคือความรักอีกด้านคือความเจ็บปวดเด็กทุกคนล้วนเคยหัวเราะเคยวิ่งเล่นเคยฝันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีใครถือกำเนิดมาพร้อมความคิดจะปิดชีวิตผู้อื่นแต่จิตใจของมนุษย์มีใช่หินผามันคือกระจกเมื่อถูกกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระจกย่อมแตกร้าวคำดูถูกเพียงประโยคเดียวอาจไม่ทำให้ใครพังแต่คำดูถูกนับพันครั้งการถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเงียบของคนในครอบครัวความโดดเดี่ยวในห้องเรียนการถูกกลั่นแกล้งความรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าความสิ้นหวังที่ไม่มีใครมองเห็นสิ่งเหล่านี้อาจค่อยๆกัดกร่อนจิตวิญญาณทีละน้อยจนวันหนึ่งเจ้าของหัวใจเองก็จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่รู้สึกว่าตัวเองมีความหมายคือเมื่อไรจากข้อความ The Master Coach โดยโค้ชสถิตเล็กนำมาฝากกันนะครับ

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: สามทุ่ม46นาทีนะครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกผมประโยชน์ทุกสมัยและคุณบุญประกอบอบเรียนควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรังกิจการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาวันนี้บอกเสียงไม่ค่อยดีเลยครับแตกต่างจากเมื่อวานนี้ครับขอบคุณมากครับที่ได้แจ้งมาแล้วก็ทางไลน์ก็ส่งภาพกันมาตลอดเลยทั้งความประทับใจในภาพต่างๆที่มาถ่ายภาพในนะฮะเช็คอินตั้งแต่ทางเข้ามีป้ายที่คุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์ดุ่น89มอที่ออกแบบมาให้ถนนดนตรีไลฟ์ใน3ปีแต่ถนนดนตรีนั่นก็30กว่าปีที่ทำงานด้วยกันมานะฮะก็มีข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ทั้งแบนเนอร์อะไรต่างๆที่คุณมาถ่ายภาพแล้วก็รวมไปถึงป้ายอำลาด้วยแล้วก็มีกองฟางให้นั่งถ่ายภาพกันเพราะว่าอยากให้เข้าบรรยากาศว่านี่คือเหมือนกับเราล่ำลากันจากกันแต่ว่าในถนนดนตรีไลฟ์อำลากันแต่เราจะไปพบกันใหม่ในงานของศิลปินที่ผมต้องไปช่วยงานเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่หรือคณะที่จัดงานที่หุบกระพงนะครับที่แคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าที่หุบกระพงเพชรบุรีวันที่5ธันวาคมส่วนน้ำหมูพงเทพก็วันที่10ตุลาคมก็จะต้องไปช่วยงานเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็อะไรอ่ะพฤศจิกาเราจะไปที่กาญจนบุรีนะฮะก็งานอะไรมโหฬารด้วยนะครับคอนเสิร์ตเฟสติวัลอีกเหมือนกันแล้วก็ไล่ไปเลยนะฮะมีทุกเดือนเลยครับแล้วอาทิตย์หน้านี่ก็ไปนู่นนะฮะไปเจ็ดสาวน้อยโมกเหล็กสระบุรีไปเป็นพิธีกรวันที่16ก็ไปพบไปเจอกันได้ไปปลูกป่าแล้วก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็งานในวันแม่ โทษนะก็ไปปลูกป่าของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติที่เจ็ดสาวน้อยนะครับแล้วก็เยาวชนที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงวันนี้มีคุณโดมนครสวรรค์ส่งมาเนี่ยนะครับมีงานที่บางลำพูบลูร้องใช่ไหมผมเห็นแบบเดียวกันนะครับคอคาวบอยไม่มีบัตรมีแต่ค่าเบียร์ธนบุรีคาวบอยคาวบอยไหนตรงไหนเนี่ย คืนนี้พบกันที่บูบานะบูบานะบูบาสองทุ่มเป็นต้นไปตอนนี้ก็คงจะเริ่มนัวเนียนัวเนียชุลมุนกันแล้วนะฮะคุณปอชิตาส่งมาคำคมที่สะท้อนถึงการทุ่มเทจิตใจให้กับการทำงานหรือเป้าหมายในชีวิตนะครับความหมายหลักคือการมีความสุขกับปัจจุบันและการสร้างคุณค่าในสิ่งที่ทำก็ดีครับอาจารย์เสกใช่ไหมฮะเสกสรรประเสริฐกุลครับตราบใดที่รักในสิ่งที่ทำตราบนั้นจะได้ทำในสิ่งที่รักต่อให้ชีวิตต้องแตกหักก็ยังมีความหมายให้จดจำดีครับเดี๋ยวจะส่งต่อให้เพื่อนๆเอาไปเป็นข้อคิดได้เตือนใจนะฮะในสิ่งที่ได้ทำแล้วก็ในทำในสิ่งที่เรามีความรักนะฮะในการที่จะทำแม้จะต้องแตกหักที่ว่านี่นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายครับกับเพลงที่มีผู้ฟังขอมาทาง0816346452วันในยามนี้หัวใจละเอียดจริงๆนะครับจากปทุมธานีก็ได้ยิ่งอ่านข้อความของคุณพ่อน้องที่สูญเสียรายที่9แล้วบอกว่าไม่ขอไปที่จะคืออโหสิกรรมแล้วก็ไม่ได้ขอว่าจะไปมีถือโทษโกรธเคืองอะไรทั้งนั้นก็เขาว่าลูกสาวตัวเองถึงสูญเสียแต่ก็น้องคนนั้นตนที่กระทับที่ ป็นผู้กระทำก็ต้องก็สูญเสียแล้วก็มีสิ่งที่ก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นความโศกเศร้าเสียใจนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่บริจาคโลหิตด้วยนะครับต้องขอบคุณทั้งหน่วยงานทั้งทุกหน่วยงานแล้วก็ทั้งผู้ที่ไปบริจาคโลหิตทุกท่านผมก็ตั้งใจว่าจะไปบริจาคด้วยเหมือนกันทุกคนไปช่วยกันช่วยนะครับเหยื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้ก็ให้รอดปลอดภัยทุกท่านในการที่จะช่วยกันได้นะครับบริจาคโลหิตกันอย่างเต็มที่กันเลยนะครับนอกเหนือจากจะช่วยทั้งผู้ได้ประสบเหตุที่โรงเรียนเทพศิลป์ยังเยาวชนเด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันด้วยนะครับครับเพลงหัวใจละเอียดจากปทุมธานีนะแม่พิมพ์ของชาติจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันต่อครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมชื่นชมกลุ่มเกษตรกรจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นำรายได้สู่ชุมชน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามผลผลิตผลไม้ศูนย์เรียนรู้แปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพและต่อยอดรายได้ให้ชุมชนณสวนมะพร้าวลุงสงตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะทูตานุทูตได้ทดลองทำสบู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบน้ำมะพร้าวสกัดเย็นของดีชุมชนบางใบไม้สร้างความประทับใจแก่คณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตจาก15ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมชื่นชมผู้ประกอบการชุมชนสวนลุงสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชวนนักท่องเที่ยวล่องเรือชมคลองร้อยสายพร้อมเก็บขยะในลำคลองส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามรับฟังปัญหาลุ่มน้ำคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมเตรียม5แนวทางแก้น้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพัง
9: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังปัญหาจากเครือข่ายลุ่มน้ำคำหลังประชาชนริมแม่น้ำคำได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและตลิ่งถูกกัดเซาะเป็นประจำทุกปีเครือข่ายลุ่มน้ำคำเสนอแนวทางแก้ไขแบบบูรณาการ5ด้านได้แก่สำรวจและแก้ไขจุดที่กระแสน้ำเปลี่ยนทิศก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งขุดลอกลำน้ำตลอดสายปรับปรุงและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำรวมถึงติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและระบบเตือนภัยเพื่อรองรับฤดูน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำในอนาคตด้านโครงการชลประทานเชียงรายระบุว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำแม่สะแลบออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าไม้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะนำข้อเสนอจากประชาชนและเครือข่ายผู้ใช้น้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและตรงกับความต้องการของพื้นที่ วสินธ์คำพิทรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกเหตุเกิดไฟป่ารุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอินโดนีเซียประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชวาตะวันออกอย่างไม่มีกำหนดโดยมีผลตั้งแต่ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังไฟป่ารุนแรงซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาได้ขยายวงกว้างและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,100 ไร่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาระบุว่าการปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบขณะที่หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงและโดรนฉีดน้ำเข้าสนับสนุนการดับไฟป่าที่ยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุต้นตอของไฟป่าและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่ก่อนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปรยขึ้นมาว่าพี่คะพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีก็เรียกพี่ครับพี่ครับเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับครับเธอถามว่าผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ่งมิ่งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมในใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าเอ๊ะกูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นน่ะที่โรงแรมนั้นน่ะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของกรุงเทพโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

เมื่อวานได้ไปนั่งหยุดร้านใกล้ๆแถวบ้านตรงของขวางร้านนี้ผมก็ผ่านหลายรอบแล้วเมื่อหลายปีในช่วงที่ณว่องยังอยู่ก็เขาเคยมีจัดคอนเสิร์ตให้ณว่องอยู่ตอนช่วงจะป่วยอยู่แล้วก็เชิญให้เป็นพิธีกรผมไม่ได้ไปร้านอยู่ตรงทางเข้าริมคลองทวีวัฒนาชื่อคานาเลก็เพื่อนมาจากเชียงใหม่เขามาตั้งแต่เมื่อวันที่6เขามาดูทนดนตรีไลฟ์ก็เพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่กินนอนมาด้วยกันที่บ้านที่เพชรเกษม59ตรงวัดม่วงตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของลูกเสือกองร้อยพิเศษของโรงเรียนวัดนวลเนี่ยเป็นเพื่อนที่กินนอนแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจัดเลี้ยงอาหารเป็นงานเสริมของคุณแม่ที่ช่วยเงินของคุณพ่อที่เป็นราชการทหารเรือมันน้อยส่งพวกเราเรียนไม่ไหวก็ต้องอาศัยเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็มีความสามารถด้านการทำครัวก็เลยทำเป็นการจัดเลี้ยงแบบอาหารแบบบุฟเฟ่ก็ไปเลี้ยงตามสถานที่ต่างๆพวกเราก็จะกลับจากโรงเรียนก็จะต้องไปเสิร์ฟอาหารแล้วผมเนี่ยจะต้องช่วยคุณแม่ตั้งแต่เช้ามืดทุกวันนะครับถึงมันจะไม่มีงานเลี้ยงก็ต้องตื่นแต่เช้าไม่เคยได้ตื่นก่อนตีห้าหกโมงหรอกครับตีสี่ต้องตื่นแล้วเพราะว่าต้องมาเตรียมเตาฟืนไฟต่างๆที่ต้องหุงข้าวจุดไฟแล้วก็เอาถ่านใส่ต้องใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านแล้วก็หุงข้าวถ้าหม้อใหญ่ๆก็ต้องคุณพ่อเป็นคนหุงแล้วก็เช็ดน้ำดองข้าวแล้วก็เอาน้ำข้าวนั้นใส่ชามใส่หม้อเอาไว้เพื่อนๆพวกเราก็กินน้ำข้าวกันเนี่ยนะครับกินนอนอยู่ในบ้านไม่หลังไม่ใหญ่แล้วก็ใต้ถุนบ้านก็ไม่ได้มีดินด้วยเป็นน้ำเพราะว่าใต้ถุนคือบ้านแถวนั้นเขาถมสูงบ้านเราอยู่ต่ำกว่าก็น้ำท่วมทุกครั้งมีหน้าที่ในการที่จะต้องสูบน้ำออกไปลงบ่อในที่ต่างๆก็หลับนอนเวลานอนกลับจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนแล้วครับก็ต้องคอยยิ่งถ้าฝนตกก็ต้องหลองน้ำจากหลังคาน้ำฝนเรามาเก็บเอาไว้เพราะว่าน้ำประปาไม่มีต้องซื้อน้ำแล้วก็อาศัยน้ำจากหลังคาแล้วก็คอยดึงเมื่อดึงไอ้เขาเรียกอะไรนะเวลาที่ลงจากท่อริมรางรางน้ำฝนรางน้ำฝนแล้วก็จะมีท่ออลูมิเนียมลงมาเป็นท่อแบบงวงๆแล้วก็โยกได้นะหมุนลงไปในแท้งลงในตุ่มอันไหนไม่ลงในตุ่มก็ใช้สายยางลงไปแล้วก็ดึงเข้าไปให้ลงโอ่งเก็บเอาไว้ใช้นะครับเวลาที่ตอนหน้าแล้งหรือว่าเวลาที่น้ำยังไม่มาส่งเพราะว่าแต่ก่อนต้องซื้อน้ำกระป๋ากันเป็นคันรถก็เพื่อนก็จะมากินนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยครับกินนอนด้วยกันกางเกงในตัวเดียวกางเกงในยังใส่ผิดกันเลยเพราะกับทอมบอลกางเกงในมันเหมือนกันเชื่อยี่ห้อลูฟเนี่ยสีต้องคอยจำดีๆมันตากๆแห้งๆก็ใส่ปนกันมีก็มีแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรก็หายืมหยิบยืมกันเข็มขัดบ้างอะไรบ้างก็ใส่ผิดใส่ถูกกันนะครับแล้วก็เลิกเรียนมาก็จะมาเสิร์ฟอาหารเป็นรายได้พิเศษไปช่วยพ่อแม่ของผมแล้วก็กินอาหารที่บ้านกันเอาอาหารที่บ้านทำละรสชาติค่อนข้างจะอร่อยเพื่อนก็จะกินกันเป็นกระมังเป็นหม้อๆเลยนะฮะแม่เขาก็จะแกงหรือว่าทำต้มยำทำอะไรก็จะใส่ไว้เป็นหม้อๆพวกเราก็โซยกันโอ้โหอร่อยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อกุ้งเป็นกุ้งนะฮะหมูเป็นหมูนะครับไม่ได้มีคือเหมือนสมัยนี้แบบวิญญาณไก่วิญญาณหมูเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็จะทำด้วยอุดมด้วยคุณภาพแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมแล้วเพื่อนก็จะได้สูตรอาหารจากคุณแม่เนี่ยไปหลายท่านด้วยกันนะเป็นแม่ครัวแล้วก็แม่ครัวที่ช่วยคุณแม่ในร้านที่มีชื่อว่าบุฟเฟ่สมอทองนี่แหละครับก็เราเลี้ยงชีวิตพวกเรามาแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็กินนอนด้วยกันแล้วก็มีสภาพจิตใจที่เวลา
เราไปทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเรียนนะฮะแล้วก็มาฝึกร่างกายวิ่งออกกำลังกันแล้วก็ใครที่ไปสอบทายสายนักเรียนในร้อยนักเรียนในเหลือก็จะเข้มหน่อยเราก็จะฝึกหนักหน่อยส่วนพวกเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษไปช่วยสังคมบรรเทาสาธารณภัยตามที่เรียนวิชาพิเศษลงลูกเสือมาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สอนแล้วจะสอนให้เราได้ฝึกปรือในเรื่องเหล่านี้วิชาการป้องกันตัวหมัดมวยกระบี่กระบองฟันดาบยูโดอะไรนะผมนี่จะเป็นแชมป์ยูโดอยู่ด้วยนะฮะก็เนี่ยแหละครับก็ฝึกกันในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็ความเป็นลูกผู้ชายความมีสปิริตแล้วก็เรื่องของความมีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็การช่วยเหลือสังคมแล้วถ้ามันติดมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันไอ้เรื่องที่ความกดดันทางด้านการถูกกระทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีอยู่เหมือนกันที่เวลามีเหตุไปจะเจออะไรกันอยู่กับข้างนอกในนอกสถาบันแต่ในสถาบันเราก็ต้องรักกันนะฮะอาจจะมีกระทบกระทั่งบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ถึงกับเลอะบากกว่าแรงแล้วก็ยุคสมัยนี้มันเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือทั้งลูกสาวลูกชายผมก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะฮะก็เดี๋ยวสักครู่นี้ก็จะต้องไปส่งลูกชายนะฮะตอนนี้ก็กำลังรออยู่วันนี้ก็ไปซื้อของเงินที่สนามหลวงสองเขาชอบเรื่องของต้นไม้กำลังคลั่งประกัดกับมอข้าวมอแกงลิงต้นไม้ก็ไปเลี้ยงที่หอเขาวันนี้ก็เลยไปซื้อที่สนามหลวงสองกันเลยกันแล้วก็ดูแลกันผมก็ถือโอกาสไปซื้อต้นไม้มาปลูกด้วยก็ได้เรียนรู้จากเขาว่าต้นไม้น้ำหรือว่าสิ่งที่เขามีจิตใจในด้านของการดูแลสัตว์ดูแลชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงเราก็นั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนกันอะไรที่เราไม่รู้หรือที่เขารู้มากกว่าเราเราก็เรียนรู้ต่อกันแล้วกันนะฮะส่วนลูกสาวก็เดี๋ยวสอนพิเศษเสร็จประมาณเที่ยงคืนผมก็ต้องหลับกับแล้วก็อดนอนแน่คืนนี้สำหรับตีหนึ่งตีสองแต่ก็เนี่ยแหละครับว่ามันเป็นเรื่องอาจจะไม่ใหญ่มากนักแต่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราควรต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนว่าลูกของเราตอนนี้ทำอะไรคิดอะไรและกำลังที่จะมีสิ่งรอบข้างนั้นเป็นภัยเป็นอะไรไหมเช่นถ้ากลับดึกๆอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีโอกาสที่จะอดทนที่จะไปรับไปส่งได้ก็ต้องทำหน้าที่แม้มีภารกิจกับรายการทนดนตรีอยู่ในขณะนี้มาตามสัญญาที่คุณขอมาครับและแต่สุดท้ายที่ขอมาจากกาญจนบุรีครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสันปุณานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

4:34 ครับชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนับเพลงคือชีวิตดนตรีกวีศิลปะก็งานผู้ที่เป็นศิลปินอิสระทั้งหลายก็จะอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแต่เพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีด้วยนะครับจากแต่สุดท้ายก็เลยให้ไว้ทั้งเพลงทานตะวันนะหมู่พงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็ตะวันลาจากครูสันผู้ที่ได้เคยเป็นครูอยู่ที่อุ้มผางนะฮะดินแดนอยู่บนดอยสูงไกลมากหลายพันโค้งกว่าจะไปถึงโรงเรียนแต่ครูก็บากบั่นมุ่งมั่นทำให้กับเด็กๆสอนลูกศิษย์แล้วก็นำอุปกรณ์การศึกษาไปให้กับเด็กที่ยากไร้ยากจนแล้วก็ทำเพลงทำดนตรีทำอัลบั้มแล้วก็ออกมารณรงค์เรื่องการช่วยเหลือเด็กที่ยากจนอยู่บนภูเขาให้ได้รับการศึกษาต่อแล้วก็ได้เดินทางมาที่ถนนดนตรีด้วยในช่วงเวลาที่ครูยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้ทำกิจกรรมจนกระทั่งได้เดินทางไปถึงอุ้มผางที่บ้านไม้กระพงของโรงเรียนที่ครูสันได้เคยสอนอยู่ที่นั่นตะวันลาคิดถึงคุณครูอย่างเช่นวันนี้ที่เป็นวันครบรอบวันเกิดโรงเรียน9 สิงหาคมวัดนวลนฤทธิ์นี่ก็วันนี้ครูหลายท่านที่ผมได้เห็นภาพท่านก็มาร่วมกิจกรรมร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่นด้วยหลายท่านนะฮะปีที่ผ่านมาผมก็ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสถาบันที่สอนเรามาทางนี้ก่อนเราจะมีสิ่งที่คุณครูดุตีนะฮะเราก็ไม่เคยที่จะไปถือโทษโกรธหรือว่าจะไปอาฆาตมาดลายทั้งนั้นนะฮะมีแต่สิ่งที่จะต้องคอยเคารพนับถือแล้วก็อะไรที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นความให้คุณข้องมองใจนี่นะครับหรือว่าทำให้คุณครูรู้สึกโกรธหรืออะไรเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกผิดนะฮะหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราล่วงเกินนะฮะแล้วครูก็จะตักจะเตือนหรือว่าลงมาไล่ตามพวกเราที่หนีโดดโรงเรียนกันอะไรอย่างนี้นะครับก็นึกว่าผมนี่ก็กว่าจะได้ดีก็คุณครูท่านหนึ่งที่เป็นครูประจำชั้นนี่ตั้งแต่เรียนมัธยมหนึ่งนี่ไล่ตามผมมาทุกปีก็ท่านรักมากแล้วก็ทุกวันนี้ที่เวลาท่านก็ติดตามผมแล้วก็ในหลายสิ่งหลายอย่างท่านก็เคยได้โทรพูดคุยกันนะโดยเฉพาะเรื่องของการสอนเด็กในแต่ละยุคแต่ละสมัยใช่ไหมรุ่นเธอไม่เหมือนรุ่นเธอเลยว่ะไม่เหมือนรุ่นเธอเลยว่ะอย่างเงี้ยนะฮะก็ครูจะบอกอยู่เสมอเหมือนกับครูหลายท่านนะครับก็จะบอกเจนเอียอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ออกส่งข้อมูลว่าเด็กเจนนี้แต่ก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีทุกรุ่นนะจนเจนผมก็เอียก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูกันว่าเรามันเหนือบากกว่าแรงขนาดไหนมันหนักหนาสาหัสแต่ถ้าหนักหนาสาหัสถึงใช้คำพูดคำจาเรื่องว่ามาสายถูกเตือนแล้วพูดจาแบบนี้นะฮะตะโกนข้ามหัวครูแล้วก็พูดจาหยาบโลนขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมเองก็ตอนที่เรียนแต่เพื่อนมันเฮี้ยเนี่ยผมก็เฮี้ยกลับไปเหมือนกันนะครับว่าถ้ามึงจับจ้วงก้าวร้าวครูมึงก็โดนเหมือนกันเราในฐานะหัวหน้าห้องแล้วก็เราก็ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งเด็กหลังห้องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้นหรือว่าก็ปากกัดตัดตีนถีบนะฮะอาวุธปืนผ่านหน้าไม้ใช้มาหมดแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือว่าความยับยั้งชั่งใจแล้วก็อะไรที่มันเป็นความรุนแรงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นต้องมีสติแล้วก็รู้อะไรควรไม่ควรนะครับมันจะเป็นบอกว่าเด็กอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็อะไรหลายอย่างมันก็ต้องมีสิ่งรอบข้างพี่น้องเพื่อนฝูงฮะเรื่องสภาพแวดล้อมการชักนำชักจูงกันไปในสิ่งที่มันต้องผ่านพ้นในเรื่องของความเลวทรามมาให้ได้ให้ผ่านให้กับมาสู่ความดีให้ได้เนี่ยมันก็มีเส้นทางให้เลือกเดินกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันครับเดินทางกันด้วยเพลงกันนะครับแล้วเพลงที่สามารถที่จะให้สติปัญญาให้ความรู้สึกนึกคิดใ
ความคิดการต่อสู้แล้วก็การความยุติธรรมความอะไรต่างๆนี่นะฮะหรือแม้แต่ความรักก็ให้รักได้อย่างมีความงดงามเหมือนเพลงที่คุณขอเอาไว้รักต้องสู้และสอดคล้องสมดุลครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงที่2นะครับในไลน์พอพูดถึงตอนดำเรียนเนี่ยก็มีเพื่อนมีฝูงมีบรรยากาศนั้นก็ส่งข้อความมันเข้ามาเยอะเลยนะฮะมันอยู่แถวพาณิชย์ตามดำเนินพาณิชย์ทนไปมาหมดแล้วนะครับอยู่แถวพื้นที่ที่เพื่อนฝูงอยู่กันเยอะนะฮะก็ไปกันแต่ละที่นี่แม่เสียงอวัยวะจริงๆเลยนะครับแถววัดขุนจันทร์วัดอะไรอะทางเนี้ยปักน้ำถ้าไปนะครับวัดขุนจันทร์วัดนางชีวัดลังบัววัดเดี๋ยวเส้นทางนะคือถ้าตอนนี้เขาจะมีเส้นทางสองทางทั้งเพชรเกษมกับเส้นสายในที่เป็นถนนจากในสวนเนี่ยนะครับบ้านสวนต้องขี่จักรยานกันนะครับเส้นในนี้เขาจะไปทะลุพวกบางแคพวกนั้นได้ก็โอ้เป็นแต่มีแต่ต้นไม้มีแต่สวนทั้งนั้นนะฮะหรือว่าถ้าไปข้ามฝั่งไปทางเนี้ยทางที่เขาเจริญหน่อยตรงแถวพนิษฐนพนิษฐ์ลาดดำเนินอะไรเนี่ยนะครับก็ถนนไปทางออกทางใกล้ๆปิ่นเกล้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะข้ามถิ่นไปก็แน่นอนฮะโดนพวกคอมเมนต์กันก็ต้องคอยระมัดระวังกันในช่วงระหว่างสมัยก่อนแต่ว่าไม่เอาจนถึงแบบเป็นตายนะครับตีรันฟันแทงก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของเด็กสมัยแต่ว่ามันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยดีเลยนะครับก็บอกสมัยนี้เรื่องอาหารตามสั่งแกร็บสั่งไลน์แมนสมัยกูถือปิ่นโตถุงกล่องข้าวมาจากบ้านกับข้าวจืดๆไข่ต้มกุ้งแห้งอุ้ยของผมนี่อาหารกล่องนี้ผมเป็นที่อะไรเพื่อนฝูงนี้ชอบมากเวลามานั่งอาหารบ้านพวกมันไม่อร่อยบ้านเราอร่อยแล้วก็โดยเฉพาะเนื้อเข็มทอดนี่แม่เขาฝีมือดีมากเนี่ยโอ้โหมันเอากลับบ้านหันมาเดียวเหลือแต่กล่องเรากินไปชิ้นเดียวมันกินหมดปลาสลิดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่บ้านจะมีวัตถุดิบดีๆเยอะแล้วก็นี่แหละครับก็จะได้เป็นบรรยากาศว่านั่งล้อมวงกันเพื่อนฝูงกินข้าวกันด้วยกันเพราะว่าสมัยก่อนก็ต้องประหยัดนะไม่ได้แบบมีเงินโอ้ใครบ้านไหนคนไหนลูกบ้านไหนลูกคนไหนซื้อของโรงอาหารหรือมีตังมากินข้าวเยอะๆหรือกินอาหารได้มากกว่าที่เงินเบี้ยเลี้ยงให้นี่โอ้โหถือว่าหรูหรามากนะฮะน้ำอารมณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อก่อนนี้น้ำก๊อกน้ำแทงในโรงเรียนนะครับผมเด็กวัดหงษ์ตนารามอ๋อติดสนอมกับใหญ่ทวีธาชินโรดรรดอและบาลีดำเนินใช่ไหมฮะปอชิตาครับก็ผมก็คงจะเราพวกเด็กฝั่งทนนะฮะพวกเด็กฝั่งทนครับเดี๋ยวเพลงไม่ทันนะฮะมีเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากป้าใหม่นะครับขอเพลงแม่ของปู่พงศิษฐ์แล้วก็จากขอนแก่นขอนกเขาเถื่อนนะปิดท้ายในชั่วโมงที่2กันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกแถลงการเตือนภัยปัญหากระบวนการสวมสิทธิ์ว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จและการขอสัญชาติไทยโดยมิชอบกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงอีกสักครู่กับ

0: ติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์
0: ท่านและเพื่อนอันคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
7: คณะทำงานการขอสัญชาติไทยและสถานะพบเก้ารูปแบบอันว่าจ้างชายไทยรับรองบุตรเท็จการอุ้มบุญหลอกการดำเนินการตั้งแต่ในจนชาติไทยทุนสีเทาฐานรัฐที่อย่างเสนอให้รัฐกับอีกเป็นวาระแห่งชาติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเร่งกวาดล้างขบวนการสวมสิทธิ์และปกป้องระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำเตือนพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยให้ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมาย
8: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกคำแจ้งเตือนสำหรับพลเมืองจีนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทยทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาและงานแฟนมีตติ้งศิลปินโดยมีใจความสำคัญว่าขอให้พลเมืองจีนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีอารยธรรมและเป็นระเบียบโดยระหว่างอยู่ในประเทศไทยโปรดปฏิบัติต่างๆของไทยอย่างเคร่งครัดเคารพความเชื่อทางศาสนาคำนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปฏิบัติตามความในการจัดการณสถานที่จัดงานท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรมสุภาพต่อผู้อื่นและแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของพลเมืองจีนรวมทั้งขอให้ศึกษารายละเอียดที่ผู้จัดงานประกาศไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่เกิดอุปสรรคต่อการเข้าร่วมงานหรือกระทบต่อประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยืนยันการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงเดิมในวันที่27กันยายนนี้เพียงปรับกระบวนการตามคำสั่งศาลปกครองกลางคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานย้ำว่า การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมยังคงกำหนดเดิมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยปรับบางกระบวนการให้สอดคล้องกับคำสั่งทุเลาของศาลปกครองกลางโดยที่ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นว่าการประกาศชะลอการดำเนินการก่อนหน้านี้ไม่ใช่การเลื่อนวันเลือกตั้งแต่เป็นการชะลอเฉพาะบางขั้นตอนที่อาจขัดแย้งกับคำสั่งศาลทางนี้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านการเลือกตั้งโดยประมวลผลรายชื่อและภูมิลำเนาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ครอบคลุมทั้งหมดโดยไม่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องลงทะเบียนพร้อมจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

กลับมาชั่วโมงสุดท้ายของรายการทนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุพกรอบรินควบคุมเสียงในคืนวันนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ครูตุ๊กจังหวัดตราดขอเพลงสถาพรแต่ผมบอกว่าได้เปิดเพลงเร็วเลยวันนี้ขอเปิดเพลงช้าๆก็เลยขอคืนสู่รังมาเลือกมาในช่วงต้นชั่วโมงสุดท้ายและก็เป็นต้นชั่วโมงที่จะต้องฝากเพลงทิ้งท้ายไว้เนื่องจากต้องมีภารกิจเดินทางไปรับลูกสาวกลับจากการไปสอนหนังสือสอนติวเด็กๆที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการสอนจากที่สถาบันที่เขาติวเข้ามหาวิทยาลัยที่ตอนที่เขาได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก็จากสถาบันแห่งนี้แล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ก็ไปเรียนปริญญาโทนะฮะต่อเราก็จะเกรงใจคุณพ่อเขาบอกเกรงใจพ่อพ่อต้องเสียเงินเยอะโอ้ไม่เป็นไรลูกนะฮะเรายังกู้ได้อีกเยอะนะครับลูกก็ไปเรียนสถาปัตย์จุฬาแล้วนะฮะครูตึกบอกว่าฟังตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนศิลปากรยังไปส่งที่ศิลปากรที่นครปฐมอยู่เลยนะครับก็วันเวลาผ่านไปเร็วนะครับก็แน่นอนฮะนี่แหละครับก็เราก็ส่งได้คราวนี้นะฮะในเรื่องของให้การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรก็มีแต่การศึกษาที่จะให้ช่วยให้เขาได้อยู่รอดไปได้ในชีวิตต่อไปภายภาคหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงทุกครอบครัวนะฮะที่ต้องได้มีภารกิจในการที่ต้องส่งการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็ลูกๆหลานๆกันไปในความเศร้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างจะปวดแล้วก็เหมือนกับมันจะหมดแรงในการทำอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเป็นอย่างดีเราก็เคยผ่านในสิ่งของการในระดับความรู้สึกอย่างนี้มาหลายตัวหลายครั้งแล้วก็บทถอดบทเรียนแก้ปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับว่าทำยังไงใครทำได้อะไรต้องทำนะฮะต้องทำผมถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะได้ทำในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็นะครับแล้วก็คิดว่าเราทำได้เราก็ได้ทำถ้าหมดจะรอนะฮะในที่ผ่านมาแล้วมันก็ไม่ได้ทำสักทีมีแต่จะนะฮะแต่ถ้าเราได้ลงมือทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่สามารถจะเรียกคืนได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะได้นะฮะได้พิสูจน์ผลงานแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องของตำนานของการทำงานเพลงไปชีวิตมานะครับครับหลายเพลงที่ขอมาทางก็คือกันฟอร์มแล้วก็ที่ขอทาง0816346452จากจังหวัดแพร่6ตุลาก็เดี๋ยวจะตัดให้แล้วเพลงนกเขาอัศกเถื่อนจัดแล้วปูชิวจากยโสธรแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงครับทางกันฟอร์มมียังอยากจะบอกใครสักคนของไมโครซึ่งท่านมาดามออยเอาไว้ไปฟังอาทิตย์หน้าดิอาทิตย์หน้าไม่อยู่วันเสาร์หน้าจะนำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะที่เป็นเดือนที่หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับคาราบาวมาฝากกันในช่วงเวลาของทนดนตรี3ทุ่มถึงเที่ยงคืนตอนแรกผมจะต้องเดินทางไปที่มวกเหล็กผมก็เลยไปตอนเช้ามืดวันที่6ดีกว่าที่16ดีกว่านะเพราะว่าวันเสาร์ก็อยากจะไปทำหน้าที่ในการส่งสาวเรียนโทขับรถสองแถวส่งสาวเรียนโทก็ไม่สาวแอลลินลับลูกสาวก็เรียนนะฮะโทที่จุฬาก็เลยต้องเป็นนะฮะสารถีขับรถพาเข้าไปเขาจริงเขาขึ้นรถไฟฟ้าได้เขาก็สะดวกดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องแบกคอมพิวเตอร์แบกอุปกรณ์ไปด้วยก็เราตื่นเช้าหน่อยไม่เป็นไรอดนอนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับทำหน้าที่พ่อกันไปครับดังนั้นขอไปทำหน้าที่พ่อกันนะฮะเรื่องการไปรับเขากลับมาที่บ้านนะฮะผ
ผมคงฝากไว้กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ให้กับฝากไว้กับคุณบุญประกอบอบกิจในช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางกูเกิลฟอร์มของทนดนตรีขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจและการจันทร์วัฒน์สันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิพันธ์เสียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณบุญประกอบอกรินควบคุมเสียงเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ครับในยุคเดียวกันก็มีเพลงหนึ่งเพื่อนวิสาคันทัพนะครับเขียนมาให้เขาจะเขียนเพลงมาให้เราเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาคันทัพสมคิดสิงสงประเสริฐจันดำนะครับและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทยอยกันเขียนให้เห็นมาเป็นบทกวีบ้างเป็นเพลงบ้างนะครับบางเพลงก็ไม่ได้ใช้คือใช้ไม่ได้นะครับบางเพลงก็ดีมากๆเพลงต่อไปนี้เป็นบทกวีอยู่ในซองกีตาร์เมื่อผมเปิดซองกีตาร์กล่องกีตาร์ไว้ก็เจอเนื้อเพลงอันนี้เข้านะครับนอกจากเนื้อเพลงอันนี้อาจจะมีเนื้ออย่างอื่นด้วยนะครับก็ปะปนเปกันอยู่ในกล่องกีตาร์นะครับก็เลยทำขึ้นมาเป็นทำนองนะครับเพลงคนภูเขามีคนขอมาเยอะนะครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมันจะ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะ

0: การธรรมรับอรุณ
1: ถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เห็นธรรมคนเราเห็นทุกข์มันจึงจะเห็นธรรมแต่ทุกวันนี้คนเรามันก็ทุกข์กันอยู่มากแล้วทำไมไม่เห็นธรรมอ่ะนั่นสิยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าแล้วก็ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆโดยในแต่ละวันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ให้เกิดปัญญาให้เกิดความมั่นใจว่าทางคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะนำมาแก้ไขปัญหาที่เราเจอยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่ไม่เป็นเรื่องล้าสมัยไม่เป็นเรื่องที่นอกแนวหรือไม่ใช่เป็นความรู้โบราณที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นแต่แนวอ้อนวอนขอร้องเรื่องอภินิหารอลังการวังเบ้อไม่ใช่แต่เป็นเรื่องจริงๆเรื่องที่ให้เกิดความรู้จริงๆนี่วันจันทร์จึงมาพูดเรื่องสมการตัวแปรเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องคนเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพความรักการเงินที่มันต้องเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเราเนี่ยนะที่มันจะมาเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะให้ชีวิตเรานั้นมันมีสุขหรือมันมีทุกข์อย่างไรตัวแปรต่างๆเหล่านั้นถ้ามันปรับไม่ตรงลงกันไม่ได้เป็นเงื่อนเป็นปมขึ้นมามันก็ต้องแก้ล่ะท่านผู้ฟังต้องแก้สมการปรับตัวแปรโดยในรายการช่วงของสมการชีวิตนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ห้วงด้วยกันในห้วงแรกก็จะนำเรื่องราวของท่านผู้ฟังที่ได้ฟังธรรมบ้างหรือมีปัญหาความท้าทายประสบเจอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างไรนำมาแบ่งปันเป็นช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางส่วนในห่วงที่สองนั้นก็คือนำประเด็นปัญหา issue ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันมาพูดคุยดูซิว่าธรรมะนั้นจะมาช่วยปรับแก้สมการที่มันไม่ลงตัวนี้ได้อย่างไรในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในช่วงแรกนี้ท่านฟังในช่วงของไต่ตามทางที่ข้าพเจ้าใช้ชื่อช่วงว่าไต่ตามทางนั้นก็เพราะว่าบางทีมันไม่ได้ว่าจะมั่นคงหรอกไอ้ทางที่เราดำเนินไปตามแนวทางธรรมะนี่บางทีมันโอ้โหต้องไต่ไปต้องค่อยๆคลืบคลานไปบางทีไม่ตรงทางด้วยนะก็ต้องค่อยๆขยับไปค่อยๆคืบคลานไปพูดง่ายๆก็ไต่ไปนั่นแหละไต่ไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตรงบ้างเบี้ยวบ้างช้าบ้างหยุดบ้างแต่มันก็พอไปได้ไต่ไต่ไปนี่เป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันละเรื่องนี้มีหลายเคสมากเลยอยากให้ผู้ฟังได้ลองสังเกตดูด้วยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละว่าเดี๋ยวนี้คนที่เป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานมันเพิ่มมากขึ้นก็มาเพิ่มมากขึ้นอีกข้าพเจ้าหมายถึงท่านผู้ฟังมีเพื่อนไหมล่ะมีเพื่อนคนรู้จักญาติพี่น้องเป็นโรคที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เลยมีไหมอะมะเร็งไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ตามเบาหวานความดันหลอดเลือด หัวใจ

0: ใดมีไหมซึ่งถ้าพูดก็พูดนั้นว่าไอ้โรคพวกนี้มันไม่ได้เป็นเชื้อที่แบบว่าเชื้อไวรัสเหมือนโควิดหรือเป็นเชื้อแบคทีเรียเหมือนโรคอย่างอื่นโรคท้องร่วงโรคต่างๆนี่มันจะมีเชื้อที่จะมาทำอันตรายใช่ไหมแต่ว่าโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานนี่เป็นโรคที่มันไม่มีเชื้อนะโอเคไหมคือมันพฤติกรรมการรับประทานคือนี้ข้าพเจ้าอยากจะตัดเรื่องของพันธุกรรมออกไปก่อนนะว่ามันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นอย่างก็มีรีเสิร์ชกันแน่นอนเลยครับว่าถ้าคุณสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าจะมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับอัตราการเป็นโรคมะเร็งปอดอย่างนี้เป็นต้นประเด็นคือพอเวลาที่ถูกตรวจแล้วว่าโอเคคุณเป็นโรคพวกนี้มะเร็งความดันหลอดเลือดหัวใจเบาหวานละมันก็จะต้องมีลักษณะที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใช่ป่ะเช่นอาหารประเภทนี้คุณต้องงด 100% การกระทำอย่างนี้คุณทำไม่ได้เลยจากที่เธอมาบ่อยๆเช่นสูบบุหรี่สำหรับคนเป็นโรคเกี่ยวกับปอดต้องหยุดเลยนะหรือคนที่ชอบกินเนื้อไม่กินผักเลยกินแต่หมูกินแต่เนื้อไม่กินผักเลยอะไรที่มันเป็นของดีต่อสุขภาพนี่ไม่กินไม่ชอบแต่อะไรหวานๆเอาอะไรมันๆชอบอะไรเป็นเนื้อนี่โอ้จัดหนักเลยแม้แต่ว่าผักนี่ไม่เอาใช่ปะแต่พอเขาตรวจมาแล้วว่าอันนี้คุณเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วอันนี้จะต้องงดนะคือถ้าตรวจมาธรรมดาเนี่ยเช่นไขมันขึ้นบ้างหรือคอเลสเตอรอลสูงบ้างก็อาจจะแบบไปออกกำลังกายบ้างอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าถึงได้ป่วยขนาดว่าจะตายแล้วนี่การเปลี่ยนแปลงมันจะสูงมากเช่นว่าเส้นเลือดหัวใจตีบตันละหมอนี่เขาจับใส่สเตนต์ทำบอลลูนก็คือเอาเครื่องมือเข้าไปทางหลอดเลือดเราเนี่ยแล้วก็ไปทางเส้นเลือดมันตีบในหัวใจคือถ้าไม่ทำเนี่ยโอกาสที่คุณจะตายนี่มีมากเลยทีนี้พอเจอเหตุการณ์ที่ป่วยอย่างหนักบ้างหรือรอดตายมาได้บ้างหรือประสบการณ์ที่เฉียดอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บนี่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างทันทีทันใดเลยนะเช่นจากที่ไม่กินผักเลยไม่ชอบเลยกินได้แล้วคราวนี้ไม่มีปัญหาจากที่ต้องกินอะไรหวานๆจะต้องกินอะไรที่เป็นเนื้อเป็นมันไม่กินได้เลยหยุดได้เลยทำไมคำถามนี่ทำไมประเด็นคือเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เสี่ยงตายในที่นี้คือเป็นโรคไปไข้เจ็บอย่างหนักหรืออื่นๆนะการใช้ชีวิตนี่ถึงมาอยู่ที่ความไม่ประมาทได้คือการที่เราจะละกำจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตของเราที่มันไม่เดียวไปพฤติกรรมเนี่ยนะเช่นพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพคุณจะเอาออกได้เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจิตใจเราต้องมีอินทรีย์ที่มีความแก่กล้าอินทรีย์หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องแก่กล้าอินทรีย์ที่จะแก่กล้าได้ทำไมธรรมดาเราก็รู้แต่ว่าบุหรี่ไม่ควรสูบอาหารที่ดีต่อสุขภาพควรกินมันเกินไปหวานเกินไปเค็มเกินไปรสจัดเกินไปเนี่ยอย่ากินแต่คนมันชอบใช่ป่ะฉันก็ไม่ทำฉันอยากกินฉันก็กินใช่ป่ะแต่พอมีเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนเช่นป่วยแบบจะตายเนี่ยนะหรือแบบคนบางทีอายุ 30-40 นี่ต้องเข้าผ่าตัดหัวใจอย่างนี้เป็นสโตรกนี้เป็นต้นหรือเป็นโรคหัวใจต้องทำบอลลูนหรือต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือเป็นเบาหวานขั้นอย่างหนักเลยเธอที่อายุยังไม่มากนี่ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทันทีเหตุก็เพราะว่าอินทรีย์มีความแก่กล้าคำถามคือทำไมอินทรีย์ถึงมีความแก่กล้าในช่วงเวลาที่เราป่วยหนักแก่แล้วหรือเจอโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่ง จอเหตุการณ์เฉียดทำไมอินทรีย์ตอนนี้มันถึงแก่กล้าขึ้นมาได้การเปลี่ยนแปลงนี่มีไปในทางดีได้มากแต่ที่มาทั่วไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือการพระเจ้าตั้งเป็นข้อสังเกตให้นะตัวบางนะอันนี้คือแบบเป็นเคสที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกคนคิดว่าได้เจอแน่นอนไม่ว่าจะคนแก่ที่แก่แล้วเนี่ยถ้าตระหนักได้ปุ๊บเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้คำว่าตระหนักได้นี่คือจุดที่เขามีอินทรีย์แก่กล้าแล้วทำไมเขาถึงแก่กล้าขึ้นมาได้อินทรีย์ของเขาอินทรีย์คืออะไรนะสามครั้งหนึ่งนะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา5อย่างนี้ต้องมีความแก่กล้าเราถึงจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราได้ไม่งั้นนะเราจะทำไม่ได้เช่นเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมอินทรีย์คุณต้องแก่กล้าที่จะละอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำอะไรสักอีกอย่างใดอีกอย่างหนึ่งยิ่งถ้าเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันอินทรีย์นี้ต้องมีความแก่กล้ามากโดยพุทธบทที่ท่านได้ตรัสไว้นั้นก็คือว่าการบรรลุธรรมเลยล่ะการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้เร็วถ้าเปิดอินทรีย์แก่กล้ามากการบรรลุธรรมจะเกิดช้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าน้อยเพราะฉะนั้นจะให้อินทรีย์แก่กล้าเพิ่มขึ้นก็ต้องบ่มอินทรีย์ก็ต้องฝึกทำบ่อยๆใช่มันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ล่ะในที่สุดแต่ก็ค่อยสะสมสะสมไปแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นประสบการณ์เฉียดเป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนเลยเอาแสดงว่ามันมีอินทรีย์ที่แก่กล้าเกิดขึ้นดิทำไมนี่คือคำถามรู้ไปทำไมก่อนนะถ้ารู้คำตอบของคำถามนี้นะมันก็สามารถที่จะมาพัฒนาอินทรีย์ของเราได้สิท่านผู้ฟังเข้าใจไหมถ้าอินทรีย์ของเรามันยังอ่อนอยู่ก็ทำให้มันแข็งแกร่งสิแก่กล้าสิถ้าเขาทำได้เปลี่ยนแปลงมาปุ๊บปั๊บคนอายุ30 40เจอเรื่องว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่ไม่น่าจะเป็นแต่เป็นแล้วเปลี่ยนอาหารได้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันทีโอ้ถ้าเขาทำได้อย่างนั้นจิตใจเขามีความเข้มแข็งเราน่าจะเอาเทคนิคนั้นมาใช้กับตัวเราได้บ้างไงคำตอบของคำถามนี้ก็คือว่าเห็นทุกข์เนี่ยทุกฝั่งเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเพราะว่าทุกข์นั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งศรัทธาศรัทธาเป็นตัวแปรแรกของอินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะที่เอามาเฉลยให้ทุกฝั่งฟังเลยนะเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้คุณต้องจบด้วยปัญญาคุณต้องเริ่มด้วยศรัทธาศรัทธาจะมาได้ไงทุกไงทุกเป็นที่ตั้งของศรัทธาศรัทธามีทุกเป็นที่ตั้งอาศัยบุคคลเหล่านั้นที่เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทันทีเพราะเขามีอินทรีย์แก่กล้านั้นเกิดจากการที่เขาเห็นทุกนั่นเองเขาอยู่ในทุกแล้วเขาเห็นธรรมะศรัทธาจึงบึ้มขึ้นมาแล้วก็เกิดการลงมือทำนั่นคือกำลังใจคือวิริยะกลุ่มมือทำและตั้งสติได้มีสมาธิมีปัญญาเปลี่ยนแปลงได้ทุกฝั่งเปลี่ยนแปลงได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นจากการที่เห็นทุกข์แต่สำหรับบางคนเนี่ยอยู่ในทุกข์อยู่นะเช่นมีความยากจนเจอโรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยไม่เห็นปล่อยวางได้เลยก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมไงทำไมบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้มันมีตัวแปรต่อไปทุกฝั่งอินทรีย์แก่กล้านี่ใช่ล่ะสำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงได้เห็นทุกแน่ล่ะสำหรับคนที่อินทรีย์แก่กล้าได้แต่ทำไมบางคนเห็นทุกแล้วอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็จึงไม่ได้จะเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาได้ใช่ไหมล่ะนั่นก็เพราะว่าเขาไม่เห็นธรรมไงเห็นทุกแต่ไม่เห็นธรรมทอรอหันหมอมานะไม่ใช่ว่าลงมือทำนะเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์เห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นก็คือเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมไงเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์คือไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นคือไม่เห็นธรรมเอ้าฉันก็อยู่กับทุกข์นี่ทำไมบอกว่าอยู่กับทุกข์ไม่เป็นทุกคนมันก็อยู่กับทุกข์อยู่แล้วถูกป่ะล่ะตื่นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำถ่ายทุกข์ไงบางคนก็ถ่ายตอนเย็นบางคนก็ถ่ายตอนเช้าอยู่กับทุกข์อยู่แล้ววันไหนกินมันก็ต้องถ่ายแล้วไม่บอกอยู่กับทุกข์ไม่เป็น ก็คืออยู่ไม่เป็นเพราะอินทรีย์ไม่เกิดไงไม่เห็นธรรมะเราจะยังไงถึงจะเรียกว่าอยู่กับทุกข์เป็นจะทำไงถึงจะเรียกว่าเข้าใจทุกข์จะทำไงถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะได้ทุกข์ก่อนว่าทำไมมันถึงเป็นที่ตั้งของศรัทธาใช่ปะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกข์นี่คือเราจะไม่เข้าใจทุกข์ไงจะเข้าใจทุกข์ได้คุณต้องมีปัญญาไงคุณต้องมองโลกอีกแบบหนึ่งมุมมองก็คือทิฏฐินั่นแหละถ้าเรามีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องหมายถึงมีมุมมองต่อปัญหาไม่ถูกต้องปัญหานี่โอ้โหแน่นอนมันจะมารุมเร้ากัดกินบ่นทำลายพลังจิตของเราแน่ท่านผู้ฟังเคยอยู่กับคนที่มันท็อกซิกไหมล่ะคนท็อกซิกนี่ก็คือคนที่มันดูดพลังชีวิตอ่ะพูดแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นทางลบด่าคนบ้างคิดไม่ดีเขาบ้างฟังแล้วมันกระแสบหูแล้วถ้าไอ้คนที่พูดนั้นน่ะมันเป็นตัวเราเองอ่ะนี่นะถ้าตัวเราเองเป็นท็อกซิกเองคนเป็นจะไม่รู้หรอกแต่ว่าไอ้เจ้าความที่เราทุกข์แล้วเราก็จมอยู่กับทุกข์แล้วเราก็แก้ทุกข์ไม่ได้นั่นแหละมันคือท็อกซิกมันคือยาพิษที่อยู่ในตัวเราตัวเราเองเป็นเองนะทุกฝั่งนั่นคืออยู่กับทุกข์ไม่เป็นเห็นทุกข์อยู่แต่ไม่เห็นธรรมเพราะมุมมองไม่ถูกเพราะปัญญาไม่เกิดใจอินทรีย์แก่กล้าได้นะทุกฝั่งนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญามันต้องมาต่อกับศรัทธาเชื่อมกันด้วยทุกข์ไงฟังให้ดีนะปัญญาจะมาต่อกับศรัทธาต้องเชื่อมด้วยทุกข์ไงทุกข์จึงเป็นที่ตั้งของศรัทธาจะเห็นทุกข์และเห็นธรรมได้ต้องใช้ปัญญาอินทรีย์เนี่ยมันเป็นบลูวนไปวนไปมันจะมีความแก่กล้าถ้าเราไม่ได้ให้เชื่อมอินทรีย์ศรัทธาด้วยปัญญาแล้วผ่านทางทุกข์การพัฒนาจะไม่เกิดไงแต่เมื่อไหร่นะทุกฝังเราเจอปัญหาหมายถึงทุกข์ใช่ปะทุกข์นี่จะเป็นตัวเชื่อมของอะไรศรัทธากับปัญญาในอะไรในอินทรีย์ห้าเชื่อมแล้วจะเกิดผลอะไรวนลูปในการที่จะพัฒนาตัวเราเองได้อย่างรวดเร็วอินทรีย์เราจะแก่กล้าได้เร็วขึ้นมาเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องสำคัญเราเอามาพูดก่อนเลยฟังในรายการช่วงไต่ตามทางข้าพเจ้าสังเกตนี่มาหลายเคสละทั้งลูกศิษย์ทั้งคนในสังคมทั้งอ่านจากเคสสตัดดี้ต่างๆคนที่เขาเจอปัญหาในชีวิตนะไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานเคสที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เนี่ยคือเรื่องสุขภาพนี่แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เลยนะพฤติกรรมการกินไม่เปลี่ยนอะไรต่างๆยังเหมือนเดิมเพราะอินทรีย์เขาไม่แก่กล้าอินทรีย์ไม่แก่กล้ามันก็ทำอะไรไม่ขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่เป็นยังเหมือนเดิมแต่สำหรับคนที่เขาเปลี่ยนแปลงได้นั่นเพราะอินทรีย์เขาคุณธรรมข้อนี้ในจิตใจของเขามีความแก่กล้าขึ้นมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้อินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่แก่กล้าได้นั้นเพราะเจอทุกข์บางคนเจอทุกข์ทำไมถึงไม่เปลี่ยนเพราะอยู่กับทุกข์ไม่เป็นเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมเห็นทุกข์แต่ไม่เข้าใจทุกข์เห็นทุกข์แต่อยู่กับทุกข์ไม่เป็นเพราะมุมมองมันผิดมุมมองคืออะไรมุมมองคือปัญญาทุกข์นี่จึงเป็นตัวเชื่อมปัญญากับศรัทธาในอินทรีย์ห้าเข้าด้วยกันเชื่อมกันแล้วจะเป็นประโยชน์ยังไงอ๋อก็เหมือนวงจรมันไม่เชื่อมกันหมดอ่ะถ้าวงจรมันขาดไฟมันก็ไม่เดินการพัฒนามันก็เกิดไม่ได้แต่พอมันเชื่อมกันปุ๊บวงจรเดินเป็นเปิดไฟนี่สวิตช์เนี่ยมันทำให้วงจรขาดพอเราเปิดสวิตช์วงจรขาดพอเราปิดสวิตช์ปุ๊บวงจรเดินวงจรเดินกระแสไฟผ่านได้หลอดไฟก็ติดขึ้นมาแอร์ก็ทำงานขึ้นมาตู้เย็นก็ติดขึ้นมาทีวีก็ติดขึ้นมาแต่เพราะมันครบวงจรกับมันไงมันจึงทำงานได้อินทรีย์ห้าก็ต้องครบวงจรของเขาด้วยการเอาทุกมาเป็นสวิตช์เป็นตัวเชื่อมระหว่างคือคุณต้องใช้ปัญญามองทุกข์ให้ถูกมันจึงจะไหลไปที่ศรัทธาคือมีความมั่นใจว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มันเวิร์กลงมือทำสิจะรออะไรนั่นคือความเปลี่ยนลงมือทำอะไรสติไงตั้งไว้สติลูกมาสติมาแล้วจิตเป็นสมาธิมันยิ่งเห็นชัดปัญญาเชื่อมต่อไปความทุกข์เข้าศรัทธาวนลูปไปรอบที่หนึ่งอินทรีย์แก่กล้าขึ้นละพัฒนาต่อไปอีกมั่นใจลงไปอีกลงมือทำลงไปอีกส สติมีความแก่กล้าขึ้นอีกสมาธินี่ลึกซึ้งลงไปอีกเข้าใจธรรมะดีขึ้นคือปัญญามองทุกข์อีกแบบหนึ่งยิ่งซ้ำลงไปอีกศรัทธายิ่งเกิดความเพียรยิ่งมาสตินี่ลึกล้ำสมาธินี่ดำดิ่งเกิดเป็นปัญญาเห็นจริงในไม่ใช่แก่ข้างนอกแต่ตัวในเราเองด้วยอินทรีย์ห้านี่มันพัฒนาขึ้นด้วยความรวดเร็วในเวลาสั้นๆแค่แบบไม่กี่วันคิดทำความเข้าใจเกิดปัญญาใคร่ครวญพิจารณาตั้งสติไว้ไตร่ตรองใคร่ครวญดีๆมันวางได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วหนึ่งเพราะอินทรีย์แก่กล้าตัวเชื่อมวงจรคือตัวทุกจึงเป็นตัวเชื่อมปัญญาเข้ากันกับศรัทธาให้เกิดการพัฒนาอินทรีย์ของเราอย่างรวดเร็วถ้าคุณใช้ทุกข์ไม่เป็นคุณก็จะจมอยู่กับทุกข์มันก็จะกัดกินหัวใจอย่าเป็นคนท็อกซิกเลยท่านผู้ฟังอยู่คนท็อกซิกไม่เวิร์กยิ่งถ้าตัวเราเป็นเองยิ่งแย่เลยเราเจอปัญหาใดปัญหาหนึ่งเอาปัญหานั้นมาใช้เป็นประโยชน์ดีกว่าถ้าเรามองมุมให้ดีปัญหาไม่ใช่ปัญหาคือความตายได้มองมุมให้ดีปัญหานี่มันจะไม่เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชีวิตของเรานะเครื่องบินจะขึ้นได้ต้องมีลมต้านมันถึงจะมีแรงยกก็ต้องติดใบพัดไว้พัดเข้าหาตัวเครื่องบินเพื่อให้มันกินลมเพื่อมีแรงยกขึ้นหลักการเดียวกับว่าวไม่มีว่าวที่ไหนที่ลอยไปตามลมหรอกว่าวที่ลอยไปตามลมคือว่าวขาดว่าวทุกตัวนี่ต้องต้านลมมันถึงจะยกขึ้นได้ชีวิตเรานี่ถ้าไม่มีปัญหามันเข้มแข็งขึ้นไม่ได้หรอกที่ปัญหาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้เพราะคุณมีอินทรีย์ที่แก่กล้าไงให้ความเข้มแข็งขึ้นนั่นคือความแก่กล้าของอินทรีย์มันไม่ใช่มันตรงไหนmissing link เนี่ยมันคือระหว่างศรัทธากับปัญญาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกฝั่งมีศรัทธาตรงไหนต้องมีปัญญาอยู่ตรงนั้นเลยนะด้วยกันเนี่ยหมวดธรรมะตรวจดูก็ได้ไม่ว่าจะอินทรีย์5พละ5หรืออะไรก็ตามที่ถ้ามีศรัทธาแล้วปัญญาจะมาด้วยเสมอแต่ศรัทธากับปัญญาเนี่ยมันคนละขั้วกันเลยคนละขั้วกันนี่คือหมายความว่าถ้าคุณศรัทธามากเกินไปก็งมงายถ้าคุณปัญญามากเกินไปก็คิดว่าตัวเองดีคนอื่นแย่กว่าตัวยกตนกลมท่านเฮ้ยมันคนละขั้วกันเลยนะมันจึงต้องปรับกันไงจะเชื่อมกันจะปรับกันได้ทุกเนี่ยแหละท่านผู้ฟังจะเป็นตัวเชื่อมชีวิตเราเป็นวงจรหนึ่งเป็นสมการหนึ่งไงท่านผู้ฟังมันจะไปได้เราต้องเจอความท้าทายเจอเรื่องราวในชีวิตสิ่งเหล่านั้นคำที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกคำว่าทุกเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาเรามีมุมมองต่อทุกข์ให้ดีนั่นคือปัญญาเกิดศรัทธาปัญญาเชื่อมกันแล้วจิตใจเราจะมีการพัฒนาตามวงจรของอินทรีย์5อินทรีย์เรามีความแก่กล้าแล้วการพัฒนานั้นจะก้าวกระโดดมีความแก่กล้าแล้วอินทรีย์ของเราจะทำให้ทั้ง5อย่างเนี้ยมันดีขึ้นสมาธิดีขึ้นสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นศรัทธามั่นใจขึ้นดีขึ้นจะไปไหนวางได้หมดไงท่านฟังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีได้ละได้เปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีได้ละได้กิเลสก็ละได้ความคิดไม่ดีก็ละได้ความคิดเป็นลบความคิดในทางไม่ดีการผิดศีลก็ละได้มิจฉาสมาธิก็ละได้คือเหลือแต่ศีลสมาธิปัญญาเหลือแต่สมาธิที่จนถึงสมาธิดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องฟังอยู่กับทุกข์อยู่ให้เป็นอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ต้องมีปัญญาเชื่อมต่อไปให้เกิดศรัทธาเห็นทุกข์อย่างนี้นั้นนั่นน่ะจึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะได้อยู่ช่วงไต่ตามทางทุกฝั่งในสมการชีวิตของเราซึ่งหัวข้อที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในช่วงต้นนี้คือเรื่องของอินทรีย์ที่มีความแก่กล้าจากเหตุการณ์ที่เจอในชีวิตเรื่องของประสบการณ์เฉียดบ้างมันทำงานยังไงท่านผู้ฟังแล้วคงจะเข้าใจนะว่าจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้านนั้นก็คือเจอทุกข์นั่นเองเจอทุกข์แล้วเข้าใจทุกข์ให้ถูกรับมันอยู่กับมันได้อินทรีย์มีการพัฒนาเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการวันนี้จะพูดเรื่องความเครียด3 วิธี 3 ขั้นตอน ที่เราจะใช้สมาธิในการคลายความเครียด3ขั้นตอนนั้นเป็นอะไรทำงานยังไงพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาเทรีภาษิตเรื่องพรหมที่ไม่รู้นิพพานก็ยังต้องทุกข์อีกมาในจาลสูตรสังยุตตนิกายพุทโธธรรมะมะเทเสสิชาติยาสมัติกมังสัพพะทุกขับปะหานายะโสมังสัจเจนิเวสยิเยจะรูปูปาคาสัตตาเยจะอรูปัตถายิโนนิโรธังอัปปชานันตาอาคันตาโรบุนัพพวังแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุก้าวล่วงความเกิดทรงให้ตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อละทุกข์ทั้งปวงสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปภพและดำรงอยู่ในอรูปภพสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้ความดับจึงต้องมาสู่ภพอีกความเป็นมาแห่งเทรีภาษิตนี้คือท่านพระจาลาภิกษุณีกล่าวแก่มารผู้ใจบาปหลังจากมารกล่าวถามว่าเหตุไรท่านจึงไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมเสพกามใครให้ท่านปฏิบัติเช่นนี้พระเทวีตอบว่าความตายมีแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมประสบทุกข์คือการจองจำการฆ่าเราจึงไม่ชอบความเกิดพร้อมด้วยภาษิตนี้ตั้งอยู่ในสัจจะคือให้ตั้งอยู่ในนิพพานไม่รู้ความดับคือไม่รู้นิพพานท่านยังอยู่กับสมการชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญตอนที่ข้าพเจ้าย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครวัดบวรดูฟังก็ได้มีโอกาสรับนิมนต์ไปบรรยายตามบริษัทต่างๆก็มีหัวข้อหนึ่งที่ไปบรรยายมามีความน่าสนใจอยากจะเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือเรื่องของการคลายเครียดด้วยสมาธิเป็น3ขั้นตอนด้วยกันที่ข้าพเจ้าไปบรรยายมาที่บริษัทปต.สผ.ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้พนักงานของทางบริษัทฟังทั้งที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศทั้งที่Work from home คิดว่าเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้จึงจะนำเรื่องราวหัวข้อนี้มาแบ่งปันให้ฟังกันโดยหลักๆท่านผู้ฟังความเครียดนั้นคืออะไรก่อนนำมาทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราเครียดยังไงนะหรือเราเครียดตรงไหนนะถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเราแก้ปัญหานั้นไม่ได้ไงท่านผู้ฟังถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรเราจะไปแก้มันได้ไงแต่เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหามันคืออะไรต้องเข้าใจปัญหานั้นก่อนเราจึงจะแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันความเครียดท่านผู้ฟังจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเครียดแล้วยกตัวอย่างพระมหาไพบูลย์นี่พระมหาไพบูลย์นี่เคยเครียดนะท่านผู้ฟังเครียดอยู่2ปีเอาพระทำไมเครียดได้ก็แล้วพระทำไมจะเครียดไม่ได้คนทำงานก็ยังเครียดเรื่องงานได้พระมหาไพบูลย์นี่ดูดิมันจัดรายการวิทยุทุกวันวันละชั่วโมงนี่ปีแรกนะระหว่างที่ว่าเขาให้เพิ่มเวลาจาก30นาทีมาเป็น1ชั่วโมงนี่ตั้งแต่เมื่อปี2018นี่เครียดเลยเพราะว่างานเยอะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่า4เท่าจากที่เคยทำมาเมื่อก่อนบันทึกรายการเขาจะเอาเวลาออกอากาศแค่30 นาทีนี่เราพูด40 นาทีก็พอบันทึกไว้ตัดต่อนั่นนี่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จกระบวนการการทำงานนี่ก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆได้เวลามาละ30 นาทีส่งรายการให้ทางสถานีวิทยุได้แต่พอเขาเพิ่มเวลาให้ท่านฟังเพิ่มเวลาให้เป็น1 ชั่วโมงต่อวันต่อวันเพิ่มเวลาเป็น1 ชั่วโมงเนี่ยจะเอาเวลาออกอากาศ1 ชั่วโมงใช่ไหม ตัวข้าพเจ้าเนี่ยก็ต้องบันทึกเสียงนิดหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีจะเวลาหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีมันต้องอยู่หน้าไมโครโฟนสองชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่หน้าไมโครโฟนเพื่อที่จะเตรียมบันทึกเสียงนั่นนี่ต้องตัดต่ออีกสองชั่วโมงนะตัดต่อสองชั่วโมงเพื่อที่จะได้เวลาออกอากาศหนึ่งชั่วโมงจะเอาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องมีสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงทำงานโอ้งานเพิ่มสี่เท่านะโอ้เวลามันก็ไม่พอละเวลาไม่พอทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพเครียดละทีนี้เครียดอยู่สองปีนะพระมหาไพบูลย์เฮ้ยจะทำยังไงเราจะปรับยังไงเราจะแก้ยังไงจะทำยังไงให้มันถูกคิดว่ามันจะแบบมีเมจิกซอฟต์แวร์ตำฝังเมจิกซอฟต์แวร์นี่หมายถึงอะไรก็ได้ที่มันเป็นเครื่องมือให้เรามันทำงานได้เร็วขึ้นอ่ะใช้พวกซอฟต์แวร์โปรเจกต์แมเนจเมนต์อะไรต่างๆลองมาหมดทุกค่ายโดยทั้งที่เป็นSaaSคือคุณต้องทำงานออนไลน์ทั้งที่จะต้องมาลงที่คอมพิวเตอร์ผลิตสรรยังไงให้มันตัดต่อได้เร็วทำงานได้เร็วแต่นะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะแอปอะไรอ่ะอย่างตัวเนี้ยคนเรามันมีโทรศัพท์มือถือใช่ป่ะเราก็คิดว่าเออมันน่าจะมีแอปที่แบบว่าแก้ปัญหาที่ชีวิตเราได้อย่างดีเลยคนอ้วนทำไงดาวน์โหลดแอปนี้สิจะลดความอ้วนได้คนทำงานเยอะเป็นไงดาวน์โหลดแอปนี้สิเดี๋ยวมันจะช่วย manage project ช่วยจัดการชีวิตคุณได้ดาวน์โหลดแอปนี้สิช่วยขายของได้ซื้อของได้ทำนั่นนี่ได้หมดอะจนเขาโฆษณาเนี่ย there is an app for that คือมีแอปสำหรับทุกอย่างเลยแต่ก็โทษเถอะทุกวังคือบอกว่า workflow ขั้นตอนการทำงานอะไรของเรามันห่วยเนี่ยนะแอปอะไรก็มันก็ใช้ไม่ได้หรอกจะซอฟต์แวร์อะไรก็ถ้าโครงสร้างของการทำงานมันไม่ดีใช้แอปอะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ยังห่วยเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะสิ่งที่มันเข้าไปมันห่วยไงตรงจุดนี้แหละทุกฝั่งที่ข้าพเจ้าเริ่มมาสังเกตตัวเองเฮ้ยพอเราเครียดแล้วเนี่ยนะไอเดียมันจะบันเจิดมากเลยพระมหาไปบูนี่มันจะคิดมากมันจะคิดเยอะยิ่งคิดมากคิดเยอะไอเดียยิ่งมีมากพอไอเดียยิ่งมีมากทำนั่นทำนี่ทำโน่นฟุ้งซ่านละฟุ้งซ่านความเครียดจึงออกมาในรูปแบบของความฟุ้งซ่านนี่คือกรณีของพระมหาไพบูลย์ที่เครียดในระหว่างงานมันเยอะงานมันเยอะเกินกำลังที่เราจะทำได้เราก็เลยฟุ้งซ่านยิ่งคิดนั่นนี่โน่นยิ่งคิดมากยิ่งลงมือทำมากยิ่งลงมือทำมากยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งเครียดงานมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยซ้ำแก้ไม่ถูกจุดไงท่านผู้ฟังที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องสังเกตว่าพอเราเครียดแล้วเรามีอาการอย่างไรซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะระบุไว้หลายอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในฮอร์โมนร่างกายระบบน้ำย่อยระบบย่อยอาหารบางคนเครียดแล้วก็จะปวดท้องบางคนเครียดแล้วก็จะมีอาการคิดมากบางคนเครียดแล้วก็จะอารมณ์เสียบางคนเครียดแล้วก็จะไปกินอาหารบางคนเครียดแล้วก็มาลงกับผัวบ้างลงกับคู่ครองบ้างลูกบ้างหรือไปลงกับการจราจรนะพวกหัวร้อนทั้งหลายนี่ก็อาจจะเครียดอะไรมาก่อนไม่รู้ล่ะพอเกิดอะไรไม่พอใจเราก็หัวร้อนขึ้นมาอยู่บนถนนมีอาการออกมาจากเหตุคือความเครียดหลังจากนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าเราเครียดแล้วเราต้องจับตัวเองให้ได้เราต้องสังเกตดูให้รู้แต่ซึ่งอาการที่มันจะออกมาก็จะมีสองรูปแบบตัวว่ารูปแบบที่ออกมาในลักษณะที่ไปหาความสุขอย่างอื่นมาแทนบางคนก็เครียดว่ะทำไงช้อปปิ้งดูแลขายของแล้วก็เอฟนั่นเอฟนี่นี่คือหาความสุขทางตาทางหูบางคนเครียดแล้วก็ไปกินติ่มซ่ำไปบาร์ไปเทคไปผับไปดื่มหรือทำอะไรพูดถึงไงไปหาอะไรทำกันไปคลายเครียดแน่ก็แสดงว่าเครียดแล้วไงหรืออาการอื่นๆอย่างกรณีพระมหาไพบูลย์ก็จะคิดมากหมายถึงไอเดียนะมันจะบันเจิดขึ้นมาเต็มที่เลยนั่นคือลักษณะฟุ้งซ่านแล้วเครียดแล้วจะฟุ้งซ่านแต่บางคนก็จะเป็นอารมณ์โกรธอะไรก็แล้วแต่เราขั้นตอนที่หนึ่งคือสังเกตให้ได้ก่อนว่าเราเครียดแล้วหรือยังบางคนผมหงอกบางคนกล้ามเนื้อเกร็งหลายอย่างนะอาการทางกายก็มีอาการทางพฤติกรรมก็มีอาการทางจิตประสาทก็มีสังเกตดูให้ได้ทุกฝั่งนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งเพราะ ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเราจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาเราคืออะไรในที่นี้คือหาที่ว่าเราเครียดไหมประการที่สองระวังขั้นตอนที่สองไม่ใช่ว่าไม่เครียดเลยแล้วมันจะดีนะเอ้าแต่เครียดพอดีพอดีดีกว่าไม่เครียดเลยเครียดมากเกินไปไม่ดีแน่ใช่ไหมอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะดีนะนี่ทางการแพทย์เขาทำรีเสิร์ชมาอันนี้เป็นรีเสิร์ชที่มีมาตั้งแต่ปี2015เขียนเป็นอาร์ติเคิลหลายๆอย่างว่าถ้าคนที่ไม่เครียดเลยแล้วบางทีก็เลย์แบ็กเลย์แบ็กนี่หมายถึงสังกตายไม่มีชีวิตชีวาทำงานเช้าชามเย็นชามทำงานเป็นรูทีนแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไปทำรีเสิร์ชทำทั้งเรื่องพฤติกรรมทั้งเรื่องเกี่ยวกับทางสุขภาพร่างกายกระบวนการทางชีวเคมีเฮ้ยพบว่ามันมีผลที่เกี่ยวกับการที่ว่าไม่เครียดด้วยนะพอไม่เครียดอะไรเลยมันไปเชื่อมโยงกันกับความขี้เกียจขี้คร้านความไม่มีไฟในการทำงานความที่ไม่ได้คิดนึกอะไรที่มันจะแปลกใหม่มีการพัฒนามีอินโนเวชันเป็นนวัตกรรมอะไรขึ้นมาได้มันไปเกี่ยวข้องกับความที่ไม่เครียดเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้ระวังข้าพเจ้าอยากจะใช้บัญญัติศัพท์ที่ว่ามันจะไม่สับสนกันก่อนเพราะว่าบัญญัติศัพท์ที่มีมาใหม่ในทางด้านจิตวิทยาด้านพฤติกรรมศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นี่บางทีเขาก็คิดนึกกันมีวิจัยนั่นนี่ก็ยังไม่ลงตัวล่ะเอาความรู้แนวทางของพระพุทธเจ้าดีกว่าโดยที่ว่าลงตัวมาแล้วเป็นพันปีกำหนดบทเปลี่ยนชนะอย่างรอบคอบเรียบร้อยไอ้คำที่บอกว่าเครียดพอดีพอดีนี่ที่บอกเขาว่าดีเนี่ยนะสุดโต่งด้านหนึ่งก็คือเครียดมากเกินไปใช่ไหมสุดโต่งอีกด้านหนึ่งกลายเป็นขี้เกียจขี้คร้านนี่ถ้าเราจะใช้ศัพท์ให้มันถูกในทางพระพุทธศาสนาตรงกลางที่ว่าเครียดพอดีพอดีนี่คือหมายถึงมีความเพียรมีไฟในการทำงานมีการทำจริงแน่แน่จริงคือตรงกลางนะตรงกลางโดยตรงกลางเป็นความเพียรมีไฟลงมือทำจริงสุดโต่งข้างหนึ่งที่มากเกินไปนั่นคือฟุ้งซ่านคืออาการเครียดแล้วฟุ้งซ่านนี่เป็นอาการทางจิตโดยที่ว่าถ้ามันมีมากขึ้นมากขึ้นคิดฟุ้งซ่านคิดมากปุ๊บเอากลายเป็นซึมเศร้าได้เนี่ยออกอาการทางฮอร์โมนพฤติกรรมละหรือออกมาทางน้ำย่อยออกมามากเกินไปปวดหัวปวดท้อปวดเอวปวดอะไรต่างๆคือทางด้านร่างกายละหมอก็จะบอกคุณเป็นโรคเครียดนะเอายาแก้เครียดไปกินเครียดถึงขนาดต้องกินยาแล้วท่านฟังโอ้มันก็หนักเกินไปละถึงสุดตรงข้างหนึ่งส่วนสุดตรงอีกข้างหนึ่งของการทำความเพียรตรงกันข้ามกับเครียดเกินไปนั่นคือขี้เกียจตรงกันข้ามกับฟุ้งซ่านก็คือขี้เกียจเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยบอกท่านพระโสดาบันไว้ท่านฟังเปรียบเทียบด้วยเครื่องดนตรีคือกีตาร์คือสมัยก่อนไม่มีกีตาร์นะก็เรียกว่าเป็นพินแต่พินมี3สายหรือกี่สายก็แล้วแต่สมัยก่อนนี่จะมีพินที่มากกว่า3สายอยู่4สาย5สายก็มีแต่ว่าไอ้แต่ละสายที่ใช้เป็นพินเนี่ยใช้ดีใช้อะไรนี่ถ้าบอกว่ามันตึงเกินไปเสียงจะไพเราะน่าฟังหรือถามพระสนนะโอ้ไม่ไพเราะเลยเสียงมันจะยิ่งยิ่งขึ้นไม่ดีเอาแต่ถ้าสายพินสายไหนขึงหย่อนเกินไปล่ะโอ้เสียงมันก็ไม่ดีมันมุงไม่ดีไม่ดีพอแล้วถ้าสายพินสายนั้นมันขึงได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีแล้วมันจะมีเสียงไพเราะน่าฟังไหมโอ้แน่นอนมันจะกุ้งกิ้งขึ้นมามีความไพเราะน่าฟังเคสของท่านพระโสดานี่คือท่านขึงตึงเกินไปตึงเกินไปจนเครียดแล้วก็เอ๊ะทำไมฉันไม่บรรลุสติทำไมฉันไม่บรรลุสติเดินจงกรมมากจนทางจงกรมนี่เปื้อนไปด้วยเลือดแล้วเลือดมาจากไหนเท้าแตกเปื้อนทางจงกรมเต็มไปด้วยเลือดมีสีแดงเหมือนที่ฆ่าโกแต่ก็ยังไม่บรรลุเลยคิดที่จะลาศึกเพราะว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปจะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะฉะนั้นเธอจงเข้าใจตั้งใจดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอกันจงกำหนดหมายความพอดีในข้อนั้นเอาไว้เถิดบอกท่านพระโสดาอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเครียดที่พอดีหมายถึงความเพียรที่ไม่ยิ่งไม่หย่อนความเพียรที่พอเสมอกันท่านผู้ฟังลองสังเกตดูดีว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยเครียดเพราะอะไรบางคนเครียดเพราะคิดงานไม่ออกเลยเครียดทำไมคุณคิดงานไม่ออกแล้วฉันพยายามทำอยู่นี่ไงฉันพยายามทำอยู่กูใส่ความเพียรลงไปไงแต่ใส่ความเพียรลงไปมากเกินมันไม่ออกมันเลยเครียดไงเพราะนั่นคือความเพียรที่ประรบจัดเกินไปไงจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านในลักษณะนี้เป็นอาการของความเครียดนั่นเองกรณีของพระมหาไพบูลย์ฟุ้งซ่านเพราะว่าเครียดอาการคุณท่านผู้ฟังอาจจะออกมาเป็นอย่างอื่นชอบกินบ้างชอบเที่ยวบ้างคือเป็นอาการทางพฤติกรรมหรือไม่ก็ไปออกหากามสุขแสดงว่าเราไม่สุดโต่งข้างใดก็ข้างหนึ่งพอคนเรามันเข้มมากใช่ไหมฉันต้องทำแต่ทำไม่ได้เครียดเสร็จปุ๊บก็ย้อนไปอีกครั้งเลยงั้นจะไปขี้เกียจซะก่อนละอ่ะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไปทำนั่นนี่ไปหาความสุขทางกามมันก็เดินกลายเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปหาความพอดีไม่มีไม่เจอขึ้นบ้างลงบ้างเครียดบ้างคลายเครียดบ้างไอ้ถ้าเราต้องเครียดแล้วก็มาคลายเครียดนี่นะพังเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยเร่งสุดเสร็จแล้วก็จอดแช่เลยเครื่องยนต์ยังไม่ทันปรับอุณหภูมิมันก็จะเสื่อมเร็วแต่ทั้งจิตใจทั้งร่างกายของเรามันจะเพี้ยนได้สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างทางที่ดีทุกฝั่งเรารักษาความเพียรของเราให้พอดีอย่าไปเข้าใจว่าไม่เครียดเลยมันจะดีแต่ให้เข้าใจคำศัพท์คำเรียกให้ถูกว่าให้เรามีความเพียรพอดีต้องมีไฟในการทำงานหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่พูดประเด็นนี้เพราะอะไรทุกฝั่งเพราะว่าเหมือนโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะกำจัดโควิดออกไปเลยนะเชื้อนี่แต่เราจะอยู่กับโควิดยังไงให้มันดีเราจะอยู่กับโควิดให้ได้นะไม่ใช่ว่ากำจัดมันออกไปเปรียบเทียบกลับมาว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กับความเครียดนะแน่นอนนี่มันเป็นปัญหาระดับโลกแล้วปัญหาเรื่องความเครียดนี่เป็นแพนเดมิกเหมือนกับเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในสังคมการทำงานยุคปัจจุบันเราจะอยู่กับความเครียดยังไงให้มีเครียดนี่คือยังไงให้มีไฟในการทำงานมีพลังนี่คืออินทรีย์ไงปรับอินทรีย์ให้มีความเสมอกันเหมือนอย่างเคสที่ข้าพเจ้ายกมาตั้งแต่ตอนเรื่องไต่ตามทางช่วงต้นของรายการนะเอาอินทรีย์คุณจะมีความแก่กล้าได้ไงนี่แหละคือประเด็นทำไมคนที่เจอโรคภัยไข้เจ็บทำไมคนที่แก่แล้วหรือเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตแต่เขาเข้าใจอันใดสักอันหนึ่งเนี่ยอยู่กับทุกข์ได้แล้วเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทำสิ่งที่ดีได้ไม่ประมาทเหมือนเก่าเพราะอินทรีย์เขาแก่กล้าไงพออินทรีย์เขาแก่กล้าปุ๊บเขาทรงชีวิตของเขาได้สืบเนื่องต่อไปได้นั่นเพราะว่าเข้าใจมีปัญญาเชื่อมทุกข์กับศรัทธาได้ด้วยปัญญาแล้วจึงเกิดการพัฒนาอินทรีย์ให้แก่กล้าได้ระเบียบเสมอกันพอได้ระเบียบเสมอกันมีความแก่กล้าแล้วอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ไงอยู่กับปัญหาอยู่กับงานเราจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าปัญหาต่อไปเราจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าความเครียดต่อไปมันก็คืองานงานหนึ่งอ่ะเออนี่แหละเป็นวิธีอยู่กับความเครียดโดยเข้าใจจากทัศนคติใหม่ในตามแนวทางของอินทรีย์5ของพละ5ใช้ศรัทธาใช้ปัญญาเชื่อมโดยความทุกข์คือปัญหานั้นเออนี่อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์อยู่กับความเครียดได้โดยไม่มีปัญหาในขั้นตอนที่สองนะเข้าใจเรื่องนี้ก่อนและขั้นตอนที่สามดูฟังขั้นตอนที่สามนี่เราจะอยู่กับมันได้ใช่ไหมอยู่กับความเครียดได้สังเกตอาการของมันได้คือเราต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมาบูรณาการกันคือเอามารวมกันเอามาเข้ากันด้วยหลักของอินทรีย์ด้วย ทำยังไงขั้นตอนแรกมูฟังในประการที่3นั้นคุณต้องย่อยลงไปยังไงเป็นขั้นตอนที่1ของในข้อที่3นี้ขั้นตอนแรกนั้นก็คือปัจจุบันรู้ไหมว่าไอ้ที่เรามีอาการในความเครียดกรณีของข้าพเจ้าก็คือคิดมากมีความคิดเยอะบางคนชอบกินอยากกินฉันจะกินอะไรดีบางคนก็จะอารมณ์เสียทั้งหมดนั้นน่ะเกิดตอนไหนเกิดณเวลาปัจจุบันไงเราต้องอยู่กับปัจจุบันนั่นคือขั้นตอนที่1คนเราเครียดเพราะอะไรท่านผู้ฟังบางคนเครียดเพราะว่าคิดงานไม่ออกนั่นไอ้ที่คิดไม่ออกใช่ไหมไอ้อาการคิดไม่ออกเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงความเครียดแล้วนะนั่นคือปัจจุบันเดียวนั้นเลยบางคนเครียดเพราะว่าไม่ได้ตามที่ต้องการอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่อยากเช่นให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นนี่ลูกไม่เป็นอย่างนี้นั่นก็คืออยากในอนาคตใช่ป่ะนั่นคือจิตคุณส่งไปในอนาคตไงพอจิตคุณส่งไปในอนาคตแล้วไม่อยู่กับปัจจุบันละมันก็เครียดพอไปอยู่ในอนาคตหรือไปอยู่ในอดีตไม่อยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เราก็จะไม่รู้ว่าเราเครียดแล้วแต่อยู่กับปัจจุบันคือไม่เพลินไปในปัจจุบันทำยังไงสังเกตดูเรามีอาการอะไรอยู่กับปัจจุบันเอ้ยฉันสมองตึงละคิดงานไม่ออกอันนี้คุณต้องรู้กันละมันไม่เหมือนกับว่าเราตันอยู่กับความคิดนั้นไม่เหมือนกันนะหรืออารมณ์เสียละอารมณ์เสียละถ้าเพลินไปในอารมณ์เสียนั้นก็จะตามอารมณ์ไปจิตเราก็จะเข้าไปเกลือกลั้วในอารมณ์นั้นนะแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันก็คือว่าเรารู้ว่าเราอารมณ์เสียแล้วนะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่ถ้าไม่เพลินไปในปัจจุบันคืออยู่กับปัจจุบันว่าเฮ้ยความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วนะนี่นะเหมือนยามเป็นเปรียบเทียบไว้ยามเห็นคนเข้าออกที่ประตูใช่ไหมจะตามเข้าไปไหมถ้ายามตามไปคนที่เฝ้าประตูก็ไม่อยู่ไงหายไปแล้วแต่บอกเขาไปไหนรู้หมดอ่ะเขาจะไปไหนมายังไงรู้หมดแต่ว่าประตูนี่ไม่มีคนเฝ้าแล้วคนเฝ้าประตูนี่คือสติถ้าเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกฝังเราก็จะเพลินไปในเรื่องอดีตอนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันก็ได้เพลินไปตามอารมณ์แล้วถ้าเพลินไปแล้วสติไม่มียามไม่อยู่แล้วยามตามคนเข้าคนออกไปตามอาการนั้นๆไปตามความคิดนั้นไปตามเรื่องราวนั้นไปตามอารมณ์ความรู้สึกคิดมากย้ำมากเป็นโรคซึมเศร้าอีกมีอาการทางชีวเคมีในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำคือให้อยู่กับปัจจุบันคือมีสติอยู่ณปัจจุบันสติกับสมาธิไม่ใช่อย่างเดียวกันทุกฟังบางคนจะคิดว่าฉันกำหนดรู้ดูหรือไม่ใช่มีสติแล้วมันต้องนิ่งเลยมันไม่ใช่สติเป็นขั้นตอนที่ก่อนจะเกิดสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจะให้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้จิตต้องระงับก่อนจิตจะระงับได้จิตมันต้องไม่เปลี่ยนไปตามอารมณ์จะไม่ให้จิตเพลินไปตามอารมณ์จิตมันต้องมีสติไม่ให้ยามไปตามคนเข้าคนออกไงยามต้องเฝ้าอยู่ที่ประตูในที่นี้ยามจะเฝ้าอยู่ที่ประตูได้ก็ต้องมีป้อมยามไงท่านผู้ฟังป้อมยามยามต้องอยู่ที่ป้อมป้อมต้องอยู่ที่ประตูยามไม่ตามคนเข้าคนออกสติจะมาได้ไงเราใช้ลมหายใจเป็นป้อมยามท่านผู้ฟังขั้นตอนที่3ที่เราจะบรรณาการเราเรื่องการรู้ตัวว่าฉันเครียดแล้วให้มาประสานกับว่าเราต้องอยู่ความเครียดปรับให้พอดีโดยใช้หัวข้อเรื่องของความเพียรเริ่มจากสติเนี่ยแหละทุกฝั่งบูรณาการกันรวมกันเข้ามาได้ด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเฮ้ยถ้าว่าเราเริ่มมีอารมณ์ละความรู้สึกละอาการความเครียดของเรามาละหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งพอเราหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งปุ๊บให้รู้สึกตัวว่าปัจจุบันเราทำอะไรมีอารมณ์อะไรโกรธแล้วคิดมากแล้วฟุ้งซ่านแล้วคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตส่งออกแล้วพอเรามาสังเกตลมหายใจ 2-3 ครั้งปุ๊บอารมณ์นั้นไม่ใช่ว่าจะดับไปเลยนะระวังนะแต่อย่างน้อยรู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์หิวมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์อยากกินนั่นนี่มันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เบื่อเซ็งมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นแล้วอารมณ์ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วพอรู้ตัวว่าเกิดขึ้นความที่จิตมันจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นมันจะลดลงหน่อยหนึ่ง ที่มันลดลงหน่อยหนึ่งได้เพราะว่าการสังเกตดูมันยามสังเกตอยู่ที่ประตูไม่ได้ตามเข้าไปการสังเกตดูนั้นจะเริ่มให้เกิดกระบวนการการแยกแยะกระบวนการการแยกแยะที่เกิดขึ้นในช่องทางใจของเรานั้นจะทำให้เราสามารถที่จะปรับสัดส่วนได้ให้สมดุลกันนั่นจะเป็นข้อที่สองที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่าเราต้องปรับความเพียรแต่พอดียังไงคือถึงพอดีเพราะว่าอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยหวังต้องได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีถ้าความเพียรมากเกินไปฟุ้งซ่านเป็นลักษณะของความเครียดแบบหนึ่งถ้าไม่มีไฟในการทำงานเลยก็ขี้เกียจขี้คร้านเป็นลักษณะของสมาธิแบบหนึ่งสมาธิมันเกินกำลังความเพียรหรือถ้าศรัทธามากเกินไปทุ่มเทเกินไปมีแต่ความเชื่อความอยากไอ้ศรัทธานี่มันคือความอยากนะทุกฝั่งแต่อยากแล้วให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เครียดเพราะปัญญาเราไม่มีคือสัดส่วนมันไม่ดีกันไม่ได้ระเบียบเสมอกันหรือเราต้องการทำอย่างนี้ปัญญามีมากแต่คนอื่นก็ไม่ช่วยทำหรือเราทำไม่ได้ปัญญาสูงดูถูกคนอื่นเราก็เครียดอีกว่าสังคมทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ปัญญามันเกินไปจะปรับทั้งคู่ของปัญญากับศรัทธาและคู่ของความเพียรกับสมาธิต้องมีสติไงทุกฝั่งสติจึงเป็นขั้นตอนแรกเลยที่ให้เราอยู่กับปัจจุบันใช้คำนี้อยู่กับปัจจุบันไม่เพลินไปในปัจจุบันไม่เพลินไปในอนาคตไม่เพลินไปในอดีตปัจจุบันมีอะไรคิดมากโอเคไม่มีปัญหารู้ไว้ปัจจุบันมีอะไรปวดท้องแล้วหิวข้าวแล้วโกรธแล้วพวกนี้คือสติทั้งสิ้นเลยเป็นสติปัฏฐานไงเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์แล้วเรารู้ว่าเรามีความเครียดแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้นั้นน่ะคือสติไงยังไม่เป็นสมาธินะสมาธิน่ะมันขั้นต่อไปพอจิตเราไม่เพลินไปตามอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันด้วยป้อมยามคือลมหายใจที่เราตั้งขึ้นความที่จิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นก็จะลดลงพอจิตไม่เพลินไปนั่นคือจิตไม่สะดุ้งจิตไม่สะดุ้งไปตามอารมณ์ไม่สะดุ้งไปตามอาการความเครียดพอไม่สะดุ้งไม่ตามไปไม่เพลินไประงับลงระงับลงนั่นคือจึงเริ่มเป็นสมาธิสมาธิเนี่ยตั้งหวังจึงเป็นตัวปรับสมดุลในจิตใจของเราเริ่มจากสติใช่ไหมสติเป็นตัวตั้งมาให้เกิดสมาธิแล้วสมดุลมันจึงจะเริ่มเกิดขึ้นในช่องทางใจพอสมดุลเริ่มเกิดขึ้นในช่องทางใจตรงนี้เป็นวางประการที่สองละเราเริ่มปรับสมดุลของอะไรทุกไงทุกที่อยู่เฉพาะหน้าที่ทำให้เรามีปัญหาเรามีความเครียดเนี่ยอะไรคุณทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องลูกเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องสิ่งแวดล้อมเครียดเรื่องการเมืองนั่นคือตัวทุกข์ใช่ไหมเห็นทุกข์อยู่แต่ถ้าไม่เห็นธรรมก็เป็นไงเครียดไงเห็นทุกข์อยู่แต่จะเห็นธรรมได้ต้องทำยังไงตัวทุกข์เป็นตัวเชื่อมอะไรเข้าด้วยกันเชื่อมปัญญาและศรัทธาไงเอาศรัทธาและปัญญามาประกอบกันในเรื่องที่เราข้องใจเครียดนั้นงานใช่ไหมงานมาเอางานมางานเป็นตัวทุกข์งานเป็นยังไงโอ้คิดงานไม่ออกโอเคทำไงนี่บูรณาการก็ด้วยฉันอยู่กับปัจจุบันโอเคฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันคิดงานไม่ออกถึงตอนที่หนึ่งแต่งานมันก็ไม่ได้แก้ปัญหานะงานมันก็ยังคิดไม่ออกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่พอเราตั้งสติไว้จิตเริ่มระงับลงใช่ไหมไม่เพลินไปตามความเครียดนั้นเริ่มกระบวนการปรับสมดุลในจิตโดยการแยกแยะตั้งขึ้นด้วยสติแล้วเอาปัญญาอยู่ตรงไหนเอามาใส่ดูศรัทธาอยู่ตรงไหนความมั่นใจอยู่ไหนเอามาใส่ดูพอเราเอาปัญญามาดูว่าเอองานเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาให้เห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นงานใหม่นะมันธรรมดานะปัญญาดูเพื่อให้เห็นเข้าใจว่านี้เป็นเรื่องธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนี้ละมันทำให้เราเครียดได้มันก็คิดไม่ออกบ้างมันกล้ามกราวก็ธรรมดานะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเหรอมาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เราเครียดเรื่องนี้ทำไมรักษาไม่หายทำไมอาการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปใช่ป่ะมาทุกข์มานั่นคืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยเอาหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งสังเกตดูเสร็จปุ๊บอยู่กับปัจจุบันไม่เพลินไปตามอดีตอนาคตจิตใจเริ่มพอจะปรับสมดุลได้บ้าง เป็นทุกข์ใช่ไหมเอาปัญญามาเจาะดูให้เห็นว่านั้นเป็นเรื่องธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้โรคไข้เจ็บนะก็ธรรมดาบางทีมีเหตุแห่งโรคมันก็เกิดโรคเหตุแห่งโรคยังมีอยู่มันก็ยังไม่หายเหตุแห่งโรคหายไปมันก็จบได้เอาปัญญาเนี่ยส่องดูคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นคนนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีเหตุแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้มันไม่มีเหตุแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจุดประสงค์ของการเจริญปัญญานั้นคือให้เข้าใจว่านี้เป็นธรรมดาอย่างนี้พอเราเข้าใจเหตุผลทั้งฝังความมั่นใจคือสัตตาจะเชื่อมวงจรได้ด้วยทุกทันทีทำไมเชื่อมได้อะก็เพราะคุณเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เข้าใจตามความอยากไงคนเราก็เรียนเนี่ยเพราะมันอยากนะอยากได้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากไม่อยากคืออยากเหมือนกันมันเป็นตัณหาแต่พอเราดูเหตุผลด้วยปัญญาไงมันจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลเข้าใจเหตุผลนั่นแหละคือความมั่นใจคือศรัทธาวงจรมันจะไหลไปได้เลยทุกฝั่งวงจรของอะไรวงจรของการพัฒนาอินทรีย์ไงวงจรของการพัฒนาอินทรีย์เชื่อมปัญญาไปหาศรัทธาผ่านทางความทุกข์มั่นใจสิทำงั้นสร้างเหตุเอาลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเปลี่ยนลงมือทำจริงแน่ๆจริงมันจะได้ผลเอาเราจดจ่อก็ไปนั่นคือสติจดจ่อไปแล้วจิตเป็นมันเดียวนั่นคือสมาธิจิตเราไม่เปลือยไปตามอดีตอนาคตปัจจุบันสบายตั้งอยู่กับปัจจุบันได้มีสติแล้วเกิดสมาธิเอาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาน่ะเงื่อนไขปัจจัยเป็นยังไงดูเห็นเป็นเรื่องเงื่อนไขนั้นเงื่อนไขนี้เอาคุณก็ไปทำตามเงื่อนไขให้มันใจมันผลเกิดก็ลงมือทำไปศรัทธาก็วนไปหาความเปลี่ยนความเปลี่ยนก็วนไปหาสติสมาธิสติสมาธิก็สังเกตด้วยปัญญาปัญญาผ่านทางความทุกข์ตัวที่เราจะให้เราเครียดนั้นนำไปทำเครื่องปรุงแต่งเป็นความท้าทายในชีวิตเป็นงานที่เราต้องทำเป็นครอบครัวที่เราต้องดูแลเป็นสุขภาพที่เราต้องรักษาเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสังคมเรื่องคนนั้นคนนี้ที่เราจะช่วยรักษาประคับประคองกันไปได้ดูแลได้ทั้งตนเองดูแลได้ทั้งคนอื่นนี่วงจรสมการมันจึงหมุนไปได้ไงบวังปรับตัวแปรแก้สมการใช้หลักการนู่นของอินทรีย์นำมาเป็นตัวบูรณาการให้เกิดการคลายเครียดเอาความเครียดนั้นมาใช้ให้เกิดการพัฒนาในชีวิตของเราอยู่กับสถานการณ์อยู่กับเรื่องราวเราจะไม่เครียดอีกต่อไปเลยบวังเหมือนทุกที่มากระทบจิตใจของเราให้เราเห็นธรรมะได้ด้วยปัญญาพัฒนาอินทรีย์ก่อนให้มีความแก่กล้าคลายเครียดไปในตัวอยู่กับความเครียดแล้วทำประโยชน์ทั้งได้กับตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในเวลาต่อๆไปด้วยเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้เป็นประโยชน์ทั้งในโลกหน้าเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยเราก็จะขอย้ำในประการสุดท้ายทุกฝั่งว่าตรงนี้เป็นทักษะทักษะหมายถึงเรื่องที่เราสามารถฝึกทำได้เราฝึกเราก็ทำแล้วจะมีการพัฒนานี่เป็นหัวข้อเรื่องของ3ขั้นตอนการใช้สมาธิเพื่อคลายเครียดที่ข้าพเจ้าได้ไปบรรยายที่บริษัทปตท.สผ.คือปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็จึงนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จุลพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่น

0: Power by PEA
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลการทรอมอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษในวันเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดลาดปลาดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้นายกรัฐมนตรีประกาศความสำเร็จโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่คนไทยรวมพลังยอดทะลุเป้า153ล้านแคลอรี่พร้อมสานต่อภารกิจลดโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุกช่วงวัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและแบบอย่างอันดีเลิศด้านการดูแลพระวรกายมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขจะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดเป็นนโยบายเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและการบริโภคที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มวัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปฏิพลสัทพรหมารายงาน
5: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินภูมิภาคลดค่าธรรมเนียมสนามบินร้อยละ50จูงใจสายการบินเปิดเส้น

0: ทางใหม่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินสู่ภูมิภาคและเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชนโดยต่อยอดมาตรการ New Route New Airline ของกรมท่าอากาศยานลดค่าธรรมเนียมสนามบินลงร้อยละ50ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินเปิดเส้นทางใหม่ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคม2570แบ่งสิทธิประโยชน์เป็น2ส่วนคือเส้นทางบินใหม่ New Route ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าเก็บอากาศยานร้อยละ50เป็นเวลา1ปีและสายการบินใหม่ New Airline ลดค่าบริการร้อยละ50เป็นเวลา6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะมาแล้วนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ตรงกับแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรมุอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยพิริยาพรนะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยกับเช้าวันจันทร์วันนี้ข่าวยามเช้ากับอีกหลายๆเรื่องราวน
0: ะ
1: ที่ต้องบอกว่าโอ้เยอะแยะมากช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามรับฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นในเรื่องราวต่าง
0: ๆ
1: นะแล้วก
0: ็ติดตามกันได้เนา
1: ะ
0: กับข่าวยามเช้าเราจะอัปเดตข่าวสารให้ได้ติดตามกันหลากหลายช่องทางนะคะผู้ฟังเลือกติดตามได้เลยไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 GHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะที่เพจ Facebook นะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นคุยกับเราสองคนได้นะที่เพจข่าวยามเช้านะคะ
1: ค่ะอัไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะก็ยังคงติดตามเรื่องของฝนวันนี้ฝนเยอะนะคะพี่แอลโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่เลยส่วนภาคกลางค่ะวันนี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะเรามาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์วันศุกร์ที่ผ่านมาถือเป็นโศกนาฏกรรมที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับเด็กๆด้วยนะคะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางด้านของหน่วยงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะความก็ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงความห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะ
1: ค่ะก็จะเห็นภาพมีผู้แทนพระองค
0: ์
1: ก็นำกระเช้าดอกไม้ของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานแก่ผู้บาดเจ็บเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนได้ติดตามกันนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะได้มีการแจ้งจากทางสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมในช่วงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นสำหรับในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระ ระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำหรับจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจะปิดในช่วงเวลา11นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษนั้นห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะใครที่จะเดินทางไปนะคะในวันที่12สิงหาคมนะม
1: ี
0: การปรับเปลี่ยนเวลานะคะเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ในช
1: ่
0: วงเดือนพฤศจิกายนนะคะนั่นก็คือการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินทรงไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569นะคะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ8สิงหาคมเนี่ยกองทัพเรือก็ได้มีการจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงค่ะลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกับกำลังคนประจำเรือค่ะได้มีการประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากแล้วก็จากนั้นนะคะจึงเคลื่อนเรือพระราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อู่ทหารเรือธนบุรีก็มีระยะทางรวมกว่า1กิโลเมตรด้วยกันค่ะในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาก็คือถ้ารู้จักกันดีก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมผ่านโรงพยาบาลศิริราชผ่านท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตรารามค่ะใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ30นาทีนะคะจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1ที่อู่ทหารเรือธนบุรีค่ะสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะคะคำนี้เนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตว่าอเนกชาติขออภัยค่ะอเนกชาติผู้ชงคะคือแปลว่างูหลายชนิดซึ่งสอดคล้องกับรูปโขนเรือที่ลงลักษณ์ปิดทองลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากนะคะคือคำภาษาสันสกฤตก็คือผู้ชงคะมีความหมายเดียวกันกับนาคะหรือที่บ้านเราประเทศไทยเรียกว่านาคนั่นเองนะคะโดยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ค่ะราวๆพุทธศักราช2411จนถึง2453นะคะเรือลำนี้เนี่ยภายนอกทาสีชมพูท้องเรือภายในทาสีแดงหัวเรือค่ะลงรักปิดทองลายรถน้ำเป็นรูปนาคตัวเล็กๆจำนวนมากค่ะตอนกลางลำเรือก็มีราชบัลลังก์กัญญาซึ่งเป็นที่ประทับเรื่องเครื่องหรือว่าเรื่องพระชดามหากฐินของพระเจ้าอยู่หัวนะคะก่อนเสด็จขึ้นลงขออภัยค่ะก่อนเสด็จขึ้นหรือลงเรือพระที่นั่งอีกลำหนึ่งนี่เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อย
1: ๆ
0: สำหรับเราชาวไทยเพราะว่าทุกปีปลายปีเราจะได้เฝ้ารับเสด็จแล้วเราก็จะได้ติดตามข่าวเห็นภาพข่าวกันเรือต่างๆนะคะ
1: ก็ติดตามความสวยสดงดงามของพระราชประเพณีที
0: ่หาไม่ได้แล้วนะพี่แอลมีแค่ไทยคือแล้วสวยงามวิจิตรทุกลำ
1: โอ้ฝีมือช่างต้องบอกว่าช่างโบราณแล้วก็ณปัจจุบันก็สืบทอดกันมา
0: ใช่
1: อย่างช้านานมากๆนะคะ 6:18 โดยประมาณอ่ะเราไปเริ่มกันที่เมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศความสำเร็จโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่นะโอ้โห
0: ดูภาพเนี่ยท่านก็นำเต้นแอโรบิกเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะคือต้องบอกว่าวงการแอโรบิกตอนนี้บ้านเราเนี่ยโอ้โห
0: ฮิตมากเพราะมาจากอะไรมาจากสวนลุมพินีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วเพลงเขาในร่วมสมัย
1: คือสมัยก่อนเราเวลาเราเต้นแอโรบิกเนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบจังหวะเร็วๆก็ออกกำลังกายตามจังหวะแต่ณปัจจุบันเนี่ยม
0: ี
1: เขาเรียกว่าพัฒนาความยากของท่าเป็นลุมบ้าเป็นแบบ
0: โอ้โห
1: เหมือนเข้าคลาสเรียนหนึ่งคลาส
0: ถูกต้อง
1: แบบ
0: เลยแบบเต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ9 สิงหาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานค่ะในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานและแบบอย่างอันดีเลิศด้านการดูแลพระวรกายมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสบกรณิกรชาวไทยค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพในเชิงรุกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานความสำคัญของความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประเทศการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นการพัฒนาคนและประเทศซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวโดยรัฐบาลค่ะตอนนี้มุ่งที่จะสนับสนุนเมืองและชุมชนให้มีโครงการพื้นฐานที่ปลอดภัยทั้งเดินเท้าทางจักรยานสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการออกกำลังกายได้สะดวกและปลอดภัยโดยมหกรรมกีฬาระดับประเทศครั้งนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระแสการออกกำลังกายในวงกว้างและนำไปสู่การทำให้กิจกรรมออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในชีวิตประจำวันด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้รายงานผลสำเร็จของโครงการว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามค่ะโดยมียอดการเผาผลาญพลังงานสะสมโดยผ่านแอปพลิเคชันก้าวท้าใจซึ่งทะลุเป้าหมายไปกว่า153 ล้านแคลอรี่
0: โอ้โหเยอะ
1: นะโอ้ถ้าเราเผาผ่านขนาดน่าจะเหลือตัวนิดเดียว
0: เราคือสลิมเลยนะ
1: ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะก็จะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดเป็นนโยบายในเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรค NCD NCD คืออะไรเบาหวานความเบาหวานความดันไขมันโรคคือมาเป็นแพ็กเกจนะก็คือควบคู่กับการรณรงค์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและบริโภคที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มวัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่วัยทำงานครับเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสร้างสังคมสุขภาวะที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปสนับสนุนก็ต่อไปนะโครงการดีๆแบบนี้ค่ะ
0: จริงก็คือช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะแอโรบิกเนี่ยฮิตมากไม่ใช่แค่สวนลุมแล้วนะคะทุกตอนนี้เนี่ยทุกสวนสาธารณะหน้าบิ๊กซีโลตัสก็ยังเต้นกันอยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฝึกท่าเขาอะไรกันเยอะแยะมากมาย
1: อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเราก็เต้นเรียกว่าออกกำลังกายเหมือนเป็นการออกกำลังกายเข้าจังหวะ
0: ใช่
1: แต่ณปัจจุบัน
0: เ
1: รื่องของท่วงท่าโอ้มากันแบบเป็นเหมือนเราเต้นเป็นไอดอลเกาหลีไอดอลไทยอ่ะเหมือนณปัจจุบัน
0: ถูกแล้ว
1: คือมันเป็นแบบนั้นไปแล้ว
0: ถูกใจเด็กทุกช่วงวัย
1: นี่คือเข้ากลุ่มนะเพราะเด็กอ่ะก็คือในยุคใหม่อ่ะเจนอะไรเจน C เจน Z เจนหรืออะไรเนี่ยนะที่เขาเรียกกันเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ชอบนะไปออกกำลังกายแบบนี้เพราะว่าเขาได้พัฒนาแล้วก็พัฒนาสกิลหลักของการเต้นไปด้วยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เขาไม่ต้องเสียตังค์นะ
0: ได้สุขภาพด้วย
1: แค่เขามีรองเท้าเขามีชุดแล้วเขาไป
0: เลย
1: ได้สังคมด้วยนะ
0: ถูก
1: ได้ไปพูดคุยกัน
0: นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆนะคะทีนี้ค่ะมาอัปเดตติดตามข่าวกันบ้างนะคะโดยเฉพาะการเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันศุกร์นะคะที่โรงเรียนเทศรินนนทบุรีนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะคือตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่ามีข่าวลือมาต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องของข่าวลือที่บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วมีผู้ก่อเหตุมากกว่า1 คนหรือเปล่า
2: าวทางด้านของตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะได้มีการแจ้งความสยบข่าวลือมือยิง2คนนะคะยืนยันว่าชายชุดดำที่ลือกันเนี่ยคือตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะโดยเมื่อวานนี้9สิงหาคมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นได้มีการเดินทางมาเข้าแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันที่สภ.ปลายบางหลังเกิดกระแสข่าวลือในกลุ่มนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเกี่ยวกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่ผ่านมาบอกว่ามีผู้ก่อเหตุอาจจะมี2คนก่อนจะชี้แจงกับสื่อมวลชนแล้วก็พูดถึงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมแล้วก็เพื่อปกป้องชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาด้วยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของน้องๆ นักเรียนตัวแทนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเล่าว่าการเดินทางเข้ามาแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันครั้งนี้เนื่องจากว่ามีข้อความที่แชร์ต่อกันจากกลุ่มเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองซึ่งข้อความนี้เนี่ยสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ความไม่สบายใจว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุรายอื่นอีกหรืออาจจะมีการก่อเหตุซ้ำอีกนะคะซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าข้อความดังกล่าวที่ส่งต่อแชร์กันเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดของเด็กนักเรียนในวันเกิดเหตุค่ะคือในวันเกิดเหตุเนี่ยขณะที่นักน้องนักเรียนเขาวิ่งหนีลงมาจากอาคารคือเขาไปเห็นชายชุดดำถืออาวุธปืนเดินอยู่ในพื้นที่ก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุมี2คนหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังชายที่ใส่ชุดดำคนกล่าวนั้นคือดาบตำรวจเป็นนอกเครื่องแบบตอนนี้ดาบตำรวจคนนี้เนี่ยสังกัดอยู่ที่สน.ลุมพินีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแรกเลยนะคะที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและได้มีการแสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นำเด็กนักเรียนออกมาจากตึกทีนี้เนี่ยเด็กเห็นก็เลยเข้าใจผิดนะคะซึ่งการเข้าแจ้งความครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อมูลมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยสยบข่าวลือนะคะเพื่อให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างแล้วก็เมื่อถามถึงผู้ก่อเหตุเนี่ยคือมีกระแสข่าวว่าคนที่ก่อน้องที่ก่อเหตุเนี่ยคือบางคนบอกถูกบูลลี่หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยนะเพราะว่าน้องนักเรียนก่อนเกิดเหตุดูปกติดีไม่มีสัญญาณเตือนอะไรบ่งชี้ถึงความรุนแรงแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการโต้กระแสข่าวที่บอกว่าโรงเรียนได้มีการปล่อยปะละเลยไม่เข้มงวดในการตรวจขันหรือว่ามีการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนจนนำมาสู่เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองก็บอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะแล้วก็นักเรียนผู้ก่อเหตุนั้นก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือแสดงสัญญาณใดๆที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยในวันเกิดเหตุค่ะหลังจากที่ก่อเหตุมาจากที่บ้านก็เดินทางมาที่โรงเรียนปกติตามปกติเลยถึงโรงเรียน 6:20 แล้วก็ร่วมเข้าแถวกับเพื่อนด้วยนะจนถึงการขึ้นไปเรียนคาบแรกตามปกติก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่เราได้ทราบข่าวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังยืนยันนะว่าทางโรงเรียนมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกจุดแล้วก็มีครูดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะนะคะซึ่งหากมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นเนี่ยครูไม่ยอมปล่อยผ่านแน่นอนแล้วก็ขอให้สังคมกับผู้ที่เสพข่าวนั้นทำความเข้าใจและขอให้นักเรียนทำความเข้มแข็งทางจิตใจค่ะเสพข้อมูลตามความเป็นจริงและส่วนมีกระแสข่าวถึงแนวคิดที่บอกว่าจะให้คุณครู มีอาวุธปืนติดตัวได
1: ้
2: คือเรื่องนี้เนี่ยทางด้านตัวแทนผู้ปกครองเขาก็มองว่าจริงๆไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เขาบอกว่าอาวุธปืนเนี่ยเหมือนเป็นดาบสองคมมันช่วยปกป้องได้จริงแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เพราะอาวุธปืนนั่นอีกนั่นแหละค่ะก็เลยเขามองว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวนี้นะคะและไม่อยากให้มีการนำอาวุธปืนเข้ามาในโรงเรียนแต่เห็นควรว่าจะให้เพิ่มมาตรการป้องกันเชิงโครงสร้างมากกว่าเช่นการติดตั้งเครื่องสแกนตรวจจับอาวุธบริเวณทางเข้าโรงเรียนอันนี้เหมาะสมกว่าหรือการเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะ
1: ค่ะด้านครูสภาก็เตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีและความเสียสละเพื่อศิษย์ค่ะซึ่งทางด้านของเลขาธิการครูสภาก็กล่าวนะคะว่าผู้ที่ได้รับรางวัลครูธีรคุณทั้ง5คนนั้นได้แก่นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัตพรนาคพลังครูชำนาญการนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างนางสาวสายฝนสิริกิต จาขจรเจ้าหน้าที่บริการกิจการนักเรียนค่ะโดยแม้ครูทั้ง5ท่านนั้นจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนซึ่งก็สะท้อนนะคะว่าเห็นถึงคุณค่าของความเป็นครูและเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสิทธิ์ค่ะซึ่งครูสภาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแก่การเชิดชูเกียรติของบุคลากรทั้งหมดนี้นะคะแต่เป็นการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดด้วยค่ะ
2: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการแถลงจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะมีการออกมาเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นในรวม8ร่างด้วยกันนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยถูกกระสุนปืนทุกรายเข้าจุดสำคัญถึงชีวิตนะคะขณะที่ทางร่างของผู้ก่อเหตุเองก็มีบาดแผลที่ศีรษะ1นัดเหมือนกันนะคะก็แล้วก็พบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสะท้อนถึงระยะยิงใกล้ผิวหนังขณะที่ประเด็นวิสามัญฆาตกรรมนั้นอาจจะต้องรอผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งนึงค่ะนี่เป็นการอัปเดตข่าวสารสำหรับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะ 6:29 นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะยังมีตีคล้องร้องข่าวนะคะได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงนี้เราพักรายการกันสักครู่ค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
10: ตีของ ร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนซึ่งเป็นครูโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานณวัดโบสถ์บนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์สูญเสียไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้เมื่อวันที่8สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีวางพวงมาลาพระราชทานโดยมีนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางกรวยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีโดยพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้นำส่วนราชการและประชาชนรวมถึงคณะสงฆ์ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองยอดเงิน20ล้านบาทย้ำว่าจังหวัดระนองและกระทรวงสาธารณสุขปัจจัยทุกบาทต้องใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้ร่วมงานในพื้นที่ภาคใต้กว่า 1,000 คนร่วมพิธีโดยได้รับเมตตาจากพระราชรนังควชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งขันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าวันนี้มาร่วมกันทอดผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองแห่งนี้เพราะว่าจังหวัดระนองกว่าจะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆได้ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรทางจังหวัดที่ใกล้ที่สุดก็คือจังหวัดชุมพรแหละครับที่ใกล้กับระนองที่สุดแต่ก็ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงด้วยกันหรือจังหวัดที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พร้อมที่ใกล้ที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครับดังนั้นแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลระนองไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการเพียงพอได้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะประสบภาวะอันตรายได้ครับและนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่าต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระนองเป็นพยานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะว่านี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคง พ่อแม่พี่น้องครับสำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมียอดปัจจัยผ้าป่าเป็นเงินทั้งสิ้นตอนนี้20ล้านบาทด้วยกันและนอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดระนองได้ร่วมกับโรงพยาบาลระนองทอดผ้าป่าถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาปี2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีความเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นยังไงครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้ออกมาเปิดเผยว่าโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่17สิงหาคมนี้ระหว่างนี้จะมีทีมคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เปิดเผยว่าในการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีหลังจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในวันที่17สิงหาคม2569ที่ประชุมก็มีมาตรการรองรับการเปิดเรียนแล้วครับโดยจะจัดระบบดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างเป็นระบบและมีกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลด้านสุขภาพจิตเชิงรุกหรือผ่านสายด่วน1323และทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อคัดกรองและดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบแล้วในขณะเดียวกันวันเปิดเรียนวันแรกคือวันที่17สิงหาคม2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันตามระดับความต้องการพร้อมกำหนดมาตรการด้านพื้นที่โดยห้องเรียนที่เกิดเหตุจะถูกปิดถาวรเพื่อความปลอดภัยและจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลานซึ่งอาจจะมีระบบลงทะเบียนเพื่อควบคุมความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงยกระดับมาตรการคัดกรองบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายและทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้านโดยจะเร่งจัดทำมาตรการระยะสั้นสำหรับการเปิดภาคเรียนควบคู่กับการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อให้เป็นกรอบกลางที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันได้ครับพี่น้องและไปที่เรื่องการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปติดตามสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรพร้อมร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะได้เดินทางไปยังสวนทุเรียนลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนกินทุเรียน10สายพันธุ์และชมการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsโดยมีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะร่วมให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand The Land of Tropical Fruitsเป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในใช้เป็นกลไกสร้างอุปสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยผ่านการเปิดประสบการณ์จากแหล่งผลิตจริงเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Thailand The Land of Tropical Fruits และสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะ Global Fruit Destinationซึ่งประเทศไทยนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลกแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนนี่แหละครับซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพรสชาติและความหลากหลายของสายพันธุ์การแข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบันนี้จึงไม่ได้แข่งขันเพียงด้านปริมาณการผลิตเท่านั้นแต่แข่งขันด้วยความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ของผู้บริโภคคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีจำนวน15ประเทศประกอบไปด้วยสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาสาธารณรัฐฮังการีสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐคาซัคสถานสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐมาลดีฟสาธารณรัฐโปรตุเกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมศรีลังกาสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลเผยเร่งติดตามอีก 830,000 คนเพื่อมายืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนหรือ EKYCและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต้องตกหล่นหรือเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการจากข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคม2569ก็พบแล้วครับว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงได้ง่ายและปัจจุบันนี้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนหรือ 3,100,000 คนโดยยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนหรือ 2,300,000 คนคิดเป็น 73% ครับขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือ 830,000 คนทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนแล้วครับว่าให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนซะเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็เปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธินั้นล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนหรือ 4,200,000 คนขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนด้วยกันจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของการรับมือน้ำท่วมภาคใต้กันหน่อยทางรัฐบาลว่ายังไง ล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้แล้วครับโดยสั่งการผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้บอกว่าให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันมีอีกหลายจังหวัดด้วยกันที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมไปถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะประสบกับฤดูฝน2ช่วงด้วยกันโดยในช่วงที่1นั้นฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและในช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยก็จะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนั่นเองครับและเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์บอกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบกันด้วยจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และทางรัฐบาลก็ยังเน้นย้ำให้จังหวัดหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งประสานหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรวจตราและดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมพร้อมระบบการสื่อสารสำรองสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ให้เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนแล้วครับและหลังเกิดภัยก็ให้เข้าสำรวจและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนสถานที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอาชีวะไทยโดยเป็นการปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยครับโดยภาครัฐเองก็ตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% เพื่อปั้นแรงงานทักษะสูงนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้เรียนสายอาชีพอนาคตสดใสแล้วล่ะครับหลังรัฐบาลยกระดับอาชีวะไทยโดยตั้งเป้าเพิ่มนักเรียนสายอาชีพ 55% ปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนนั่นก็คือการมีรายได้ระหว่างเรียนนั่นเองครับโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานเพื่อสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานยุคใหม่ภายใต้แนวคิดที่ว่า อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักครับพี่น้องและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้ตัวเลข45ต่อ55นั่นคือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวะ 55% จากเดิมที่เป็นสัดส่วน70ต่อ30แหละครับก็เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายวิชาชีพและผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสาขายานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดครับเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่างๆปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งเป็นความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นแล้วครับว่าต้องไม่สูญเปล่าเพราะเรื่องการทุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุแล้วครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังซึ่งนำมาสู่หลักการสำคัญแล้วครับที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้คือประการที่1ถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นประการที่2ปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลประการที่3ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่แหละครับคือความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงๆที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสท.ซึ่งเน้นย้ำถึงการสอบบรรจุข้าราชการจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้คือประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงและไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องส่งท้ายของท้ายที่สุดตีคองร้องข่าวในวันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านทั้งหลายเตรียมความพร้อมร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ร่วมกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เยอะมากค่ะพี่แอลขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะเห็นทุกคอมเมนต์แต่ว่าจริงๆเวลาเรามีจำกัดนะวันนี้เราเลยไม่ได้มาพูดคุยทักทายกันแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะเช่นนั้นแก้วกล่ำต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดวิทย์สูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครองกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสม
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแต่สหรัฐ